0: การละลายเป็นอย่างไร
1: การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวจนไม่สามารถมองเห็นสารได
0: ้แต่นี่ไอศกรีมนะคะตรงนี้ที่หนูเห็นตรงนี้เมื่อได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเขาจะเกิดการหลอมเหลวหลอมเหลวก็คือของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะนะต่อไปแน่นอนอีกภาพหนึ่งก็ย่อมเป็นอะไรคะ
2: การเปลี่ยนแปลงทาง
0: นะคะคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือภาพที่สองไข่ไม่ได้รับความร้อนนะคะทำไมถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีสารใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะมีสารใหม่เกิดขึ้นแล้วสารเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วลักษณะและสมบัติก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างโซดาลัดตอนแรกก่อนที่เราจะเอาไข่นะคะไปทอดใช่ไหมคะไปได้รับความร้อนไข่มีลักษณะเป็นอย่างไรลูกเป็นของเหลวทั้งหมดไหมมีทั้งของเหลวปนกับของแข็งใช่ไหมคะที่เป็นไข่แดงใช่ไหมแล้วก็มีของเหลวที่เป็นใสๆนั้นด้วยใช่ไหมคะก็คือไข่ดิบใช่ไหมพอไปได้รับความร้อนปุ๊บเป็นยังไงคะลักษณะและสมบัติเป็นยังไงยังเป็นไข่ดิบอยู่ไหมไม่นะคะเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนไปนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกกลิ่นก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะกลิ่นก็เปลี่ยนไปด้วยถ้าท่านหนูได้ชิมรสชาแน่นอนรสชาก็ย่อมทำไมคะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือได้สารใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสารเดิมนั่นเองนะเอาละค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนคิดว่าภาพใดที่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได
2: ้
0: เพราะอะไรถึงตอบว่าเป็นภาพที่หนึ่งเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้กล้องบอกว่าเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเดี๋ยวเรามาดูกันมาหาคำตอบกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบกลับไปกลับมาได้นั้นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมที่1ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรนะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ของสารนั่นเองค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คืออะไรคะอุปกรณ์ที่ทำไม
2: เช
0: ื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองนะคะกิจกรรมของเราวันนี้จะอยู่ในหน้า145ถึง146นะคะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดได้เลยต้นทางก็สามารถเปิดได้นะคะกิจกรรมวันนี้จะมีด้วยกัน4ข้อนะคะ4ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นดูข้อที่1ข้อที่1ก่อนนะคะให้อ่านข้อที่1เฉพาะข้อที่1ก่อนค่ะว่าข้อที่1ขอให้นักเรียนนั้นทำอะไรทางต้นทางและปลายทางนะคะ

0: เรียบร้อยไหมคะสำหรับข้อที่1ข้อที่1ให้ทำอะไรคะ
1: อ่านสถานการณ
0: ์อ่านสถานการณ์เมื่ออ่านแล้วเราต้องทำอะไรต่อไป
1: เราจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหา
0: เราต้องวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาแล้วก็ความต้องการของสถานการณ์นะคะว่าในสถานการณ์นั้นเขามีความต้องการอะไรนะคะเอาล่ะสำหรับสถานการณ์นะคะจะอยู่ในหน้า147ค่ะลองเปิดดูนะเจอไหมคะอยู่นะเดี๋ยวคุณครูนะหน้า147นะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และระบุปัญหาจากสถานการณ์ค่ะดังนั้นเมื่อหนูอ่านแล้วหนูต้องบันทึกด้วยใช่ไหมคะหนูต้องบันทึกอะไรคะ
1: ป
0: ัญหาจากสถานการณ์ว่าแต่เอ๊แค่บันทึกแค่ปัญหาจากสถานการณ์ไหมบันทึกอะไรอีกคะความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรช่วยหาคำตอบให้คุณครูหน่อยนะนะคะเอาละค่ะสำหรับสรุป

กิจกรรมตอนช่วงแรกให้นักเรียนทำอะไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านสถานการณ์ได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและความต้องการจากสถานการณ์ค่ะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะก็ต้องรบกวนทั้งครูปลายทางค่ะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมและทั้งต้นทางและปลายทางลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะปัญหาจากสถานการณ์นี้คืออะไรคะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนะคะลูกแก้วยกมือแล้วนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบว่าอะไรหลังจากนั้นก็ทำไมคะค่อยตอบเพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะได้นะ
1: ปัญหาจากสถานการณ์คือเมื่อจุดเทียนไม่หมดสามารถรวบรวมเศษเทียนได้จำนวนมากจึงต้องทิ้งเป็นขยะและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเทียนใหม่ค่ะ
0: นั่นคือปัญหาใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมใครที่ตอบแล้วไม่ตรงกับเพื่อนมีบ้างไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวลงมาดูว่าใช่ไหมปัญหาจากสถานการณ์นี้คือเศษเทียนเหลือจำนวนมากกลายเป็นขยะแล้วก็การซื้อเทียนใหม่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายถูกต้องค่ะลูกแก้วเยี่ยมค่ะต่อไปเลยนะแล้วความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรคะลูกแก้ว
1: ความต้องการของสถานการณ์คือต้องการลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเทียนใหม่ค่ะ
0: ค่ะกลุ่ม4เพื่อนตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยแล้วมาดูซิว่าใช่ไหมต้องการลดปริมาณเศษเทียนและลดค่าใช้จ่ายถูกต้องค่ะอัปประมือลูกแก้วหน่อยค่ะนะคะเอาล่ะนั่นคือระบุไปแล้วปัญหานะคะจากสถานการณ์นะที่นักเรียนนั้นร่วมกันวิเคราะห์ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูว่าต้องทำอะไรต่อไปหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านวิธีทำข้อ

ข้อที่2ถึงข้อที่4นะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อพร้อมแล้วอ่านวิธีทำได้เลยค่ะอ่านในใจนะคะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะนักเรียนลองดูซิว่าเราต้องร่วมกันทำอะไรคะหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่ออะไรเราหาวิธีเพื่อหลากหลายไปทำไมคะ
1: เพื่อตอบสนองความต้องการ
0: เพื่อตอบสนองความต้องการความต้องการของเขาคืออะไรต้องการอะไรคะจากสถานการณ์เมื่อสักครู่ที่อ่านไปต้องการอะไรลดอะไรคะลดปริมาณเศษเทียนใช่ไหมลดปริมาณเศษเทียนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงด้วยนะคะเพื่อตอบสนองตรงนั้นนะเราจะมาหาวิธีแก้ปัญหากันว่าทำยังไงนะคะที่จะลดปริมาณเศษเทียนลงโดยไม่ให้เป็นขยะนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงด้วยโดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่กำหนดนะคะอุปกรณ์ที่กำหนดตรงนี้นักเรียนสามารถดูจากในใบงานตัวกิจกรรมข้างหน้าได้เลยเขาจะมีเขียนอยู่ว่ามีอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเห็นไหมคะว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหรือนักเรียนจะหาเพิ่มเติมมาจากนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีวิธีการแก้ปัญหาแล้วให้ทำไมคะวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละวิธีเราจะคิดวิธีออกมาก่อนแล้วก็วิธีที่เราคิดออกมานั้นข้อดีคืออะไรแล้วก็ข้อจำกัดคืออะไรนะคะก็ลองร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนดูนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานหลังจากนั้นเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะใช่เรามีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วใช่ไหมต้องร่วมกันทำอะไรลงมติลงมติไปเพื่ออะไรใช่ตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาเลือกมากี่
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ีแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นแล้ววิธีที่เลือกนั้นต้องเป็นวิธีที่ทำไมด้วย
1: สามารถปฏิบัติได้จริง
0: พร้อมให้

ผลด้วยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้นะคะเพราะอะไรนะคะให้เหตุผลในการเลือกด้วยนะต่อไปหลังจากนั้นเมื่อเราลงมติกันเรียบร้อยเราเลือกแล้วนะคะวิธีการแก้ปัญหามา1วิธีแล้วต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือกง่ายๆก็คือเขียนขั้นตอนนั่นแหละว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งขั้นตอนการแก้ปัญหาตรงนี้ที่นักเรียนจะเขียนนักเรียนสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้สามารถทำอะไรคะสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงนี้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะสามารถสืบค้นข้อมูลได้แล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะเอาล่ะสำหรับตรงนี้นะคะนักเรียนต้องบันทึกผลลงไปในใบงานใช่ไหมคะ148ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยนะคะวิธีแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการนะซึ่งจะเป็นตารางนะคะตารางวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนั้นเขียนข้อดีข้อจำกัดของแต่ละวิธีนะคะวิธีอะไรคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะคะวิธีนั้นนะคะต้องเป็นวิธีที่ต้องตอบสนองความต้องการด้วยนะว่าเราจะลดปริมาณของสิทธิ์เทียนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้ยังไงเราจะใช้วิธีไหนแล้วข้อดีของวิธีที่เราเลือกนั้นมีข้อดีอะไรข้อจำกัดล่ะข้อจำกัดอะไรนะคะนะคะข้อจำกัดนะดังนั้นค่ะตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นลงมือทำนะคะร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการแล้วก็วิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในเมนงานสลับนะคะคุณครูปลายทางต้องรบกวนให้คุณครูนั้นให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเรียบร้อยกันไหมคะนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวครูขอฟังนะคะวิธีนะคะที่นักเรียนนั้นเลือกแก้ปัญหานะคะรวมทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดด้วยว่าเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นเสนอตรงนี้นะคะให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะครูขอฟังนิดนึงค่ะขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เขียนไว้อย่างไรนะคะหนูใช้วิธีไหนคะเพื่อนๆช่วยฟังนะว่าวิธีเหมือนของเราหรือเปล่านะคะ
1: นำไปหลอมหรือนำไปหลอมคือให้ความร้อนต่อเศษเทียนแล้วนำไปวางไว้จนแข็งตัวแล้วก็จะได้เทียนอันใหม่ค่ะ
0: แล้วข้อดีล่ะคะที่หนูเลือกใช้วิธีนี้มีข้อดีไหมคะ
1: มีเทียนหอมอันใหม่ค่ะ
0: มีเทียนหอมอันใหม่นะคะข้อจำกัดล่ะคะ
1: ใช้เวลานานและมีเทียนอันใหม่แต่ไม่สมบูรณ์ค่ะ
0: พ่อจะบอกได้ไหมว่าไม่สมบูรณ์ยังไงไม่สมบูรณ์ยังไงไม่สมบูรณ์ยังไงคะไม่สมบูรณ์ยังไงความคิดของหนูเอาความคิดของหนูที่ไม่สมบูรณ์
1: รูปร่างไม่เหมือนเดิมค่ะ
0: รูปร่างไม่เหมือนเดิมนะคะนั่งลองค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครเขียนวิธีอื่นไหมคะขอไฟสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่สี่ค่ะกลุ่มที่สี่
2: นำเศษเทียนมาโดนความร้อนให้เศษเทียนหลอมเหลวและนำไส้เทียนลงในแม่พิมพ์และนำเทียนที่หลอมเหลวลงเทลงในแม่พิมพ์รอให้แห้งครับ
0: นั่นคือหนูจะเลือกวิธีนี้ใช่ไหมคะ
2: ค
0: ง่ายๆเลยคือเลือกวิธีการหลอมเหลวใช่ไหมการหลอมเหลวใช่ไหมคะข้อดีมีไหมคะ
2: ประหยัดค่าใช้จ่ายครับ
0: ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะข้อจำกัดล่ะคะ
2: ใช้เวลาที่นานครับ
0: ใช้เวลาที่นานประเมินกับเพื่อนก่อนค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณครูเดินดูของแต่ละกลุ่มนะคะจะเขียนคล้ายๆกันแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยบางคนเขียนสั้นบางคนเขียนยาวอธิบายนะคะสั้นยาวละเอียดไม่เหมือนกันแต่ถ้าดูแล้วสรุปแล้วก็คือนกปัดใช้วิธีไหนคะวิธีการหลอมเหลวใช่ไหมคะคุณครูเดินดูแล้วเนี่ยนะคะทุกกลุ่มจะใช้วิธีการหลอมเหลวหมดเลยนะคะดังนั้นข้อดีแน่นอนก็คือทำไมคะลดปริมาณไหมลดปริมาณของอะไรคะเศษเทียนที่จะเป็นขยะต่อไปใช่ไหมคะลดปริมาณเศษเทียนลงนะคะหรือลดปริมาณของนั่นเองแล้วก็ทำไมอีกลดค่าใช้จ่ายไหมคะลดค่าใช้จ่ายลงด้วยนะคะข้อจำกัดคืออะไรนักเรียนบอกว่าใช้ระยะเวลานานนะคะเวลาก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราต้องกวาดเศษเทียนใช่ไหมใช้เวลาในการที่รวบรวมเศษเทียนอีกใช่ไหมคะจากแต่ละที่มานอกจากใช้ระยะเวลาหนูว่าน่าจะเป็นยังไงได้อีกลูกช่วยกันคิดหน่อยสินอกจากระยะเวลาสีของเทียนเป็นยังไงคะน่าจะทำไมเพื่อนบอกว่าไม่เหมือนเดิมแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงไหมไม่ก็ยังเป็นสีของเทียนนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรเวลาหนูรวบรวมอะค่ะก็เศษเทียนจากหลายๆที่ใช่ไหมคะเศษเทียนอะก็จะมีพวกฝุ่นใช่ไหมฝุ่นที่ทำไมคะปนเปื้อนลงไปเพราะนั้นสีของเทียนอาจจะมีอะไรคะมีการผสมอาจจะคล้ำลงใช่ไหมอาจจะคล้ำลงสีก็จะทำไมคะก็จะไม่ได้สวยเหมือนตอนที่เป็นเทียนที่เข้ามาแบบเป็นแท่งๆนะคะสีก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ถามว่าเปลี่ยนไปเลยไหมสีเปลี่ยนไปเลยไหมไม่อาจจะมีพวกฝุ่นที่มาปนเปื้อนต่างๆนะคะสิ่งเจือปนต่างๆนั่นเองนะตรงนี้เรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะสำหรับตารางตรงนี้ที่คุณครูนั้นได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักเรียนไปนะคะเอาละค่ะดังนั้นนะคะต่อไปนักเรียนทำอะไรนักเรียนต้องมาทำอะไรคะต้องมาลงมติกันแล้วเพื่อตัดสินใจเลือกว่าเราใช้วิธีไหนดีนะคะหน้า149นะคะการลงมติเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้วก็วิธีนั้นเนี่ยสามารถนำปฏิบัติได้จริงด้วยงั้นเดี๋ยวหนูต้องคุยกับเพื่อนว่าวิธีที่เราเขียนหรือว่ามีบางกลุ่มเนี่ยมีเขียนหลายวิธีเลยแล้วเราจะเลือกวิธีไหนดีนะคะแล้ววิธีที่เราเลือกนั้นต้องปฏิบัติได้จริงด้วยดังนั้นหนูเขียนมาว่าจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนแล้วก็ขอเหตุผลค่ะว่าเพราะอะไรแล้วก็หลังจากนี้ให้เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะดังนั้นเมื่อหนูได้วิธีมาแล้วหนูจะแก้ปัญหายังไงขั้นตอนลำดับขั้นตอน นะคะตรงนี้สามารถใช้แท็บเล็ตช่วยในการทำไมได้คะสืบค้นข้อมูลช่วยตรงนี้ในการให้เรียนนั้นเขียนได้ทำไมคะได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้นะอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะมีใครสงสัยไหมจะต้องทำกี่ข้อคะ
3: 2
0: ข้อคือข้อที่3กับข้อที่4นะคะขอเขียนขั้นตอนอันนั้นสรุปค่ะนะคะช่วงหลังนี้เรียนทำอะไรให้นักเรียนนะคะร่วมกันลงมติเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาแค่เพียง1วิธีนะคะและวิธีที่เลือกนะคะก็สามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกด้วยค่ะว่าเพราะอะไรแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นร่วมกันออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามวิธีที่นักเรียนนั้นเลือกเลยแล้วก็เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำขณะที่นักเรียนออกแบบและสืบค้นข้อมูลหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

อะไรหะนักเรียนซึ่งการเขียนขั้นตอนของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์นะคะไปอยู่ในขั้นตอนของนักเรียนได้ก็คือมีอุปกรณ์ไปปรากฏในขั้นตอนของนักเรียนนะคะการทำขั้นตอนการทำเทียนนะคะการแก้ปัญหาดังนั้นอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถเปิดตรงหน้าที่เป็นกิจกรรมค่ะเขาจะมีเขียนว่าวัสดุอุปกรณ์ตรงส่วนนั้นนะคะนักเรียนสามารถดูได้เลยว่าถ้าเราจะทำนะคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนสามารถสังเกตได้จากตรงนั้นหรือถ้านักเรียนบอกว่าหนูสามารถที่จะเขียนเพิ่มเติมไปเองได้ไหมนอกเหนือจากตัวที่เป็นในใบงานหรือใบกิจกรรมเนี่ยได้ค่ะอ่ะตรงส่วนนี้นะคะครูขอฝากไว้ค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรียบร้อยกันแล้วหรือยังนะคะเอาละเดี๋ยวครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะว่านักเรียนนั้นนะคะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีอะไรแล้วเพราะอะไรถึงใช้วิธีนั้นนะคะในการแก้ปัญหาเดี๋ยวขอฟังกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5หนูจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไหนคะลูก
1: วิธีที่1ค่ะ
0: คือวิธีอะไรคะ
1: วิธีการวิธีนำเศษเทียนมาให้ความร้อนค่ะ
0: นำเศษเทียนมาให้ความร้อนก็คือการหลอมเหลว

0: สามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้ที่บ้านนะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเพราะอะไรทำไมถึงใช้วิธีการหลอมเหลวเพราะอะไรอ่ะต่อนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาของหนูค่ะ
1: 1. รวบรวมเศษเทียน 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 3. นำเศษเทียนมาให้ความร้อน 4. เทใส่แม่พิมพ์และใส่ไส้เทียนค่ะ
0: ค่ะ
1: 5. นำมาตากแล้วใช้ได้เลยค่ะ
0: นำมาตากแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะวิธีที่หนูเลือกนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงไหมคะสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาไปใช้ได้จริงนะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปหนูจะต้องลงมือทำนะคะปรบมือกับเพื่อนค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะมีกลุ่มอื่นที่จะนำเสนอเพิ่มเติมมีไหมคะมีไหมดังนั้นค่ะนะคะดังนั้นนะคะตรงนี้นักเรียนก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะซึ่งครูเดินดูแล้วแต่ละคนก็คือทำไมคะพยายามที่จะเขียนกันนะคะดีมากนะคะเอาละค่ะสำหรับประเมินตนเองในวันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะคะนักเรียนได้มีการระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ไหมคะมีไหมวันนี้ได้ทำไหมคะทำนะคะหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายและตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลทำไมเราถึงเลือกเพราะอะไรนะคะนอกจากทำง่ายแล้วทำไมอีกเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายเนาะเพราะว่าเอาเศษเทียนมาทำอะไรมาหลอมใช่ไหมคะแล้วน่าจะเอานำไปใช้ได้อีกใช่ไหมคะดังนั้นสรุปกิจกรรมวันนี้เราทำอะไรไปบ้างอะทำอะไรไปบ้างให้เวลาคิด1นาทีคุยกันในกลุ่มค่ะวันนี้เราทำอะไรไปบ้างเราได้มีการระบุปัญหามีการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไหมแล้ววิธีการแก้ปัญหานั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือเปล่าลองคุยกันค่ะแล้วเดี๋ยวลองสรุปกิจกรรม

0: เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอฟังนะคะการสรุปกิจกรรมของนักเรียนนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราได้ทํากิจกรรมอะไรไปบ้างเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวฟังเพื่อนนะแล้วก็นําเสนอเพิ่มเติมนะคะขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะสุดารัตน
1: ์ได้คิดวิธีการล้อมเหลวเศษเทียนค่ะ
0: เราได้มีการออกแบบการแก้ปัญหาไหมคะวันนี
1: ้ได้มีการออกแบบค่ะ
0: ออกแบบแล้วคิดว่าแก้ปัญหาได้ไหม
1: แก้ปัญหาได้ค่ะ
0: คิดว่าแก้ปัญหาได้มีการระบุปัญหาแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตัดสินใจเลือกได้ไหมวันนี
1: ้ได้ค่ะ
0: ตัดสินใจเลือกได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมาดูที่คุณครูนะคะวันนี้กิจกรรมที่หนูทำกันมานะคะคือระบุปัญหาแล้วก็ออกแบบวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้หลากหลายวิธีนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหากับการนำเทียนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีเหตุผลนะคะพร้อมแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานั่นคือกิจกรรมที่นักเรียนนั้นได้ทำกันในวันนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมีใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้นะคะมีเศษเทียนมีไส้เทียนมีไม้ขีดไฟค่ะแบบพิมพ์ซิลิโคนหรือถ้วยโลหะนะคะชุดตะเกียงแอลกอฮอล์แท่งแก้วคนบิ๊กเกอร์จานกระดาษแล้วก็กระป๋องทรายสำหรับดับไฟค่ะเอาล่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาแก้ปัญหากันลงมือแก้ปัญหากันจากที่ได้เรียนนั้นทำไมคะออกแบบกันไว้แล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ค่ะ

0: ค่าประชาธิปไตยมันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
1: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

0: แก่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่มีรีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนเต้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาแล้วนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ

0: โอ้โหดีดีดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
1: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะคร
0: ับ คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
3: อืม
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: กำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับครูวิขอให้เด็กๆนั้นนะครับหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาพร้อมกับบันทึกชื่อเรื่องไว้แล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยครับระหว่างนี้นะครับครูวินะครับขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของครูวิวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับง่ายมากเลยนะครับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวัสดุในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถจำแนกประเภทของวัสดุนะครับท้องถิ่นที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการนำวัสดุท้องถิ่นนะครับในแต่ละภูมิภาคมาใช้ในงานประดิษฐ์ครับเชื่อได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่ามีเด็กๆหลายคนเลยนะครับจดชื่อเรื่องพร้อมกับวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเมื่อจดเสร็จแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับนำมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็

0: ปลายทางนะครับยืดตัวให้ตรงตั้งใจฟังคำถามชวนคิดให้ดีนะครับนักเรียนคิดว่าในชุมชนของนักเรียนมีวัสดุในท้องถิ่นอะไรที่สามารถใช้ประดิษฐ์ได้บ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าในชุมชนของนักเรียนมีวัสดุในท้องถิ่นอะไรที่สามารถใช้ประดิษฐ์ได้บ้างนะครับกฎกติกาของเราก็เช่นเดิมนะครับเด็กๆนะครับไม่ควรที่จะแย่งกันตอบนะครับใครที่ได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมเราจะต้องยกมือนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางครูต้นทางตามลำดับคิวได้เลยนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครสามารถตอบได้บ้างครับขอยกมือหน่อยครับตอนนี้เห็นว่ามีตัวแทนแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับสามารถที่จะตอบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนเลยนะครับขอเชิญกลุ่มที่5สัก1คนครับเป็นตัวแทนนะครับ
1: ใบตองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับใบตองนะครับต่อไปครูวิอยากจะฟังคำตอบจากกลุ่มที่4บ้างครับเชิญตัวแทน1คนครับ
2: ไม้ไผ่ค่ะ
0: สุดยอดมากเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนครับคนไหนดีครับเชิญเลยครับ
3: ไม้ค
0: ่
3: ะ
0: ไม้หรือเศษไม้ต่างๆนะครับเก่งมากเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนครับเชิญครับ
4: เปลือกหอยค่ะ
0: เปลือกหอยเก่งมากเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่1ครับขอตัวแทน1คนครับ
5: ใบมะพร้าวค
0: ่
5: ะ
0: ใบมะพร้าวหรือทางมะพร้าวเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับปรบมือให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับซึ่งวัสดุในท้องถิ่นของเรานั้นก็มีมากมายเลยนะครับไม่สามารถที่จะกำหนดขอบเขตได้ก็สามารถนำมาประดิษฐ์ได้นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเนื้อหาของเราในวันนี้เดี๋ยวครูวิขอแจ้งถึงความหมายของวัสดุในท้องถิ่นก่อนนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าฟังอย่างเดียวนั้นอาจจะจำไม่หมดนะครับฉะนั้นจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนลืมนะครับอาจจะต้องมาทบทวนได้ที่เราจดนั่นเองนะครับสำหรับความหมายนะครับของวัสดุในท้องถิ่นนั้นนะครับหมายถึงวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้และของตกแต่งได้นะครับแต่ถ้าเราจะจำแนกประเภทก็สามารถจำแนกได้ถึง2ประเภทนะครับวัสดุที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็เป็นวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์นั่นเองนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของชิ้นงานที่เราออกแบบไปนะครับนี่ก็คือความหมายของวัสดุในท้องถิ่นนะครับต่อไปนะครับความหมายของผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นนะครับหมายถึงนะครับสิ่งที่ทำขึ้นหรือสร้างขึ้นโดยวิธีการสานนะครับปั้นถักทอพับดัดโดยใช้ในท้องถิ่นนะครับเป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นงานเพื่อให้เกิดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับนักเรียนอาจจะประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือเครื่องใช้ในพิธีกรรมหรือของตกแต่งก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบอะไรมาเพื่อวัตถุประสงค์สิ่งใดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ครูยกตัวอย่างความหมายของผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับเอาละครับเรามาดูวัสดุในท้องถิ่นของภาคเหนือกันบ้างนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางใครอยู่ภาคเหนือบ้างครับยกมือขึ้นครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครมาจากภาคเหนือบ้างครับมีอยู่ใช่ไหมครับคน2คนนะครับเรามาดูวัสดุในภาคเหนือกันบ้างนะครับว่าจะมีวัสดุใดนะครับที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้บ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับปอสานะครับซึ่งปอสานั้นนะครับลักษณะก็จะมีใบที่สวยงามนะครับเราก็จะนำต้นปอสาตรงนี้นะครับไปนะครับทุบให้แตกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปแช่น้ำนะครับน้ำที่แช่ก็คือเป็นน้ำปูนขาวนะครับเมื่อเส้นใยนะครับหลุดออกแล้วเราก็จะนำปอสาตรงนี้นะครับไปตากแดดนะครับประมาณ 2-3 แดดแล้วแต่ความแรงของแดดนะครับเราก็จะได้กระดาษสา

0: ามาเป็นลักษณะเป็นแผ่นนะครับซึ่งเวลาที่เราสัมผัสกระดาษสานั้นนะครับเราก็จะพบว่าพื้นผิวของกระดาษสาจะมีพื้นผิวที่ขรุขระนะครับเราก็สามารถนำมาใช้ในงานประดิษฐ์นะครับประเภทของตกแต่งได้นะครับนี่ก็เป็นภาพของกระดาษสานะครับสามารถที่จะทำเป็นร่มได้นักเรียนเคยรู้จักร่มบ่อสร้างไหมครับนี่ก็ทำมาจากกระดาษสาแล้วทำให้เกิดลวดลายอย่างสวยงามนะครับมีพัดอีกนะครับนี่ก็ทำมาจากกระดาษสานะครับแล้วก็ยังมีบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นกล่องของขวัญหรืออาจจะเป็นกล่องกระดาษชำระหรืออาจจะเป็นกรอบรูปก็ได้นะครับเราก็จะใช้กระดาษสานี้นะครับมาตกแต่งมาห่อหุ้มให้เกิดความสวยงามนะครับนี่ก็เป็นวัสดุที่ได้จากภาคเหนือนะครับต่อไปนะครับชนิดที่2ก็คือฝ้ายนะครับเด็กๆเคยเห็นฝ้ายไหมครับหรือดอกฝ้ายเคยเห็นไหมครับสีจะเป็นสีอะไรครับดอกฝ้ายสีขาวเก่งมากเลยนะครับฝ้ายนี้ก็ได้มาจากต้นฝ้ายนะครับเมื่อออกดอกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเส้นเป็นขนแบบนี้นะครับใช้ในการทําเป็นเสื้อผ้าและเป็นของประดับตกแต่งได้นะครับหรืออาจจะใช้ในงานประดิษฐ์ทําเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับอาจจะมีการพ่นสีเพิ่มความสวยงามแล้วก็เอาไปปักบนเจกันนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการตกแต่งบ้านเรือนได้ให้เกิดความสวยงามนะครับหรืออาจจะนำมาทอนะครับเป็นผืนผ้าแล้วก็อาจจะตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าพันคอหรือผ้าปูโต๊ะก็ได้นะครับนี่ก็เป็นงานประดิษฐ์ที่ได้จากฝ้ายนะครับเรามาดูวัสดุในท้องถิ่นภาคต่อไปภาคอะไรครับเด็กๆภาคอะไรนะครับ
1: ภาค
0: กลางเรามาดูกันนะครับว่าภาคกลางนั้นจะมีอะไรนะครับหนึ่งเลยก็คือผักตบชวาเด็กๆเคยเห็นผักตบชวาไหมครับ
1: เคย
0: และเห็นที่ไหนครับบ่อแม่น้ำลำคลองต่างๆใช่ไหมครับ ซึ่งผักตบชวานั้นก็จะอยู่ในน้ำนะครับเวลาออกดอกออกมาจะเป็นสีอะไรครับเด็กๆสีม่วงเก่งมากเลยนะครับผักตบชวานั้นสามารถนำมาสารเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งได้นะยกตัวอย่างเช่นอาจจะทำเป็นกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนหรืออาจจะเป็นตะกร้าขนาดเล็กกระเป๋านะครับหรืออาจจะทำเป็นตุ๊กตารองเท้าก็ได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของภาคกลางนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาผักตบชวามาประดิษฐ์มาสารนั้นเราจะต้องนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับจึงจะนำมาสารขึ้นรูปได้ครับชนิดที่2นั้นก็คืออะไรครับเด็ก
1: ๆ
0: กกครับสำหรับกกนั้นนะครับก็จะอยู่ในความชื้นหรืออยู่ในแหล่งน้ำที่มีดินเหนียวอยู่นะครับลักษณะของลำต้นก็จะยาวนะครับแล้วก็เป็นทรงอย่างสวยงามนะครับแล้วด้านบนของต้นกกนั้นก็จะมีใบเป็นแฉกๆแบบนี้นะครับกระจายอยู่นะครับสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเสื้อนะครับกระเป๋าถือที่รองแก้วกล่องใส่เครื่องประดับต่างๆนะครับเราจะต้องนำไปตากแดดก่อนนะครับแล้วกกนั้นก็จะมีความเหนียวนะครับสามารถมาถักนะครับหรือดัดขึ้นรูปเป็นงานประดิษฐ์ต่างๆได้ตามความที่เราชื่นชอบนะครับหรือเราออกแบบไว้นะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับก็คือสโหน่นะครับนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับซึ่งสโหน่นะครับจะมีเปลือกที่เป็นลักษณะสีขาวสวยมากเลยนะครับเมื่อสัมผัสไปจะมีความนิ่มและมีความคงทนนะครับเราสามารถที่จะทำเป็นดอกกุหลาบดอกมะลิเดียบิราดอกบัวนะครับหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆได้นะครับนอกเหนือจากเราจะเอามาประดิษฐ์แล้วเราจะต้องพ่นสีเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามได้อีกด้วยนะครับภาคต่อไปนะครับวัสดุในท้องถิ่นของภาคใดครับเด็กๆตอบกันเสียงดังฟังชัดเจนเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าภาคนี้จะมีอะไรนะครับก็คือไหมครับเด็กๆเคยเห็นตัวไหมไหมครับบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับสำหรับวัฏจักรของไหมนั้นนะครับเริ่มจากการที่เราจะต้องนำไหมครับไปเลี้ยงหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำไหมตัวนั้นนะครับ

ลักษณะสาวครับรู้จักสาวไหมไหมครับพอสาวเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตีเกลียวนะครับพอตีเกลียวเสร็จแล้วเราก็จะนำไปย้อมสีครับสุดท้ายเราก็จะนำมาทอเป็นผืนผ้าเรียกว่าผ้าไหมนั่นเองนะครับสำหรับผ้าไหมนั้นนะครับใช้ทำเป็นเครื่องนุ่งห่มและของใช้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหมอนย่ามกระเป๋าหรืออาจจะเป็นเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับส่วนลังของไหมนั้นนะครับก็สามารถทำเป็นงานประดิษฐ์นะครับเช่นเป็นดอกไม้ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามดอกกุหลาบนะครับและลังไหมนี้ก็สามารถที่จะไปชุบสีหรือเพ้นสีนะครับหรืออาจจะพ่นสีได้เพื่อเพิ่มความสวยงามและเกิดมูลค่าให้กับวัสดุในท้องถิ่นได้นะครับต่อไปนะครับวัสดุในท้องถิ่นของภาคใดครับภาคใต้เรามาดูกันนะครับว่าภาคใต้จะมีอะไรนะครับหนึ่งเลยคือยาลิปเพานะครับนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเช่นกระเป๋าถือนะครับให้เด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่ายาลิปเพานั้นนะครับจะมีก้านที่เหนียวและเล็กมากนะครับงานประดิษฐ์ที่สามารถประดิษฐ์ได้ก็คือกระเป๋านะครับซึ่งมีราคาแพงมากเลยนะครับส่วนใหญ่ละยาลิปเพานั้นนะครับจะมีมากที่สวนยางพารานะครับแล้วก็มีเส้นขนาดเล็กนะครับเวลาที่เอามาทอขึ้นรูปเป็นพันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาและใช้ความประณีตอย่างมากนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์จากย่าลิปเพานั้นจึงจะมีความแพงมากเลยนะครับและสวยงามมากเลยนะครับละเอียดประณีตนะครับชนิดต่อไปนะครับก็คือยางพารานะครับสำหรับยางพารานั้นนะครับเราก็จะนำเอายางพารานะครับมาผลิตเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นนะครับหรืออาจจะทำเป็นหมอนเป็นที่นอนนะครับเป็นรองเท้าต่างๆก็ได้ในงานประดิษฐ์ครับชนิดต่อไปนะครับเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยก็ได้จากหอยที่ตายแล้วนะครับทิ้งเปลือกไว้นะครับเราก็มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเช่นเรานิยมมาทำเป็นเครื่องประดับหรือของที่ระลึกนะครับยกตัวอย่างเช่นโมบายนะครับพวงกุญแจต่างๆม่านมูลี่นะครับหรืออาจจะทำเป็นหอยเล็กๆเราเอาทำเป็นเครื่องประดับนะครับต่างหูสร้อยนะครับกำไรข้อมือต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเรานะครับแล้วก็ยังมีกระจูดนะครับรู้จักไหมครับกระจูดนั้นนะครับเราก็จะนำมาสานเป็นเสื่อนะครับหรืออาจจะเป็นที่รองนั่งปูนอนกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีลักษณะคล้ายกับกกเลยนะครับแต่เวลาที่เราเอามาขึ้นรูปนั้นนะครับก็จะมีเช่นกระเป๋าตะกร้านะครับและก็จะมีความคงทนมากเลยนะครับเรามาดูวัสดุในท้องถิ่นที่มีทุกภูมิภาคกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับหนึ่งเลยก็คือไม้ไผ่นะครับนิยมมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรืออาจจะสร้างเป็นเครื่องครัวนะครับหรือเครื่องดนตรีนะครับหรืออาจจะทำเป็นเจกันหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความสวยงามบ้านใครมีไม้ไผ่บ้างครับหลายคนเลยใช่ไหมครับบางคนก็ทำเอาเป็นราวตากผ้านะครับชนิดที่สองก็คือหวายนะครับสำหรับหวายนั้นนะครับจะมีความเหนียวแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับสามารถที่จะดัดโค้งงอได้นะครับนิยมมาทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับเช่นเก้าอี้รับแขกนะครับชั้นวางของตะกร้านะครับขันโตกนะครับหรืออาจจะเป็นเคยเห็นไหมครับขันโตกเคยใช่ไหมครับก็จะเอามาสานใช่ไหมครับจะพบมากในภาคเหนือใช่ไหมครับที่เอามาแปรรูปต่อไปชนิดต่อไปนั้นก็คือเกล็ดปลานะครับเกล็ดปลานั้นที่นิยมมาทำในงานประดิษฐ์ก็คือปลากระพงขาวนะครับหรือปลายี่สกครับเนื่องจากปลาชนิดนี้นะครับจะมีความแวววาวของเกล็ดนะครับมีความบางนะครับสามารถที่จะเอามาย้อมสีแล้วประดิษฐ์นะครับให้เกิดความสวยงามได้นะครับเช่นประดิษฐ์เป็นดอก

0: ไม้หรืออาจจะเป็นเครื่องประดับได้ครับอาจจะทำเป็นโมบายก็ได้นะครับเกตปลาชนิดที่4นะครับกะลามะพร้าวนะครับสำหรับกะลามะพร้าวนั้นก็จะนิยมทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะเช่นตัวอย่างโคมไฟนะครับถ้วยนะครับช้อนทัพพีต่างๆนี่ก็มาจากโคมไฟนะครับหรือถ้าต้องการความประณีตให้เกิดความสวยงามเราสามารถทำเป็นเครื่องประดับได้สร้อยคอนะครับหรืออาจจะเป็นต่างหูก็ได้นะครับเข็มขัดก็ได้ครับชนิดต่อไปนั้นก็คือใบลานนะครับสำหรับใบลานนั้นนะครับสามารถนำเป็นของเล่นนะครับของเล่นก็เอามาจากสารนะครับเป็นปลาตะเพียนเคยเห็นไหมครับรวมไปถึงของตกแต่งอาจจะเป็นผ้าอบอาจจะเป็นตะกร้านะครับและยังมีไม้นะครับเศษไม้ต่างๆนะครับไม้เหล่านี้นะครับเราก็สามารถทำเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับหรือชั้นวางของชั้นวางรองเท้าก็ได้นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าไม้หรือเศษไม้ต่างๆก็มีทุกภูมิภาคอยู่แล้วนะครับชนิดต่อไปใบตองนะครับเคยเห็นใบตองกันไหมครับเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางรู้จักใบตองกันนะครับสำหรับใบตองนั้นก็มีทั้งใบตองตานีใบตองกล้วยน้ำว้าใช่ไหมครับและนิยมมานะครับประดิษฐ์เป็นภาชนะใส่อาหารการห่อต่างๆนะครับห่อขนมเทียนนะครับหรืออาจจะเอามาเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าวเหนียวก็ได้นะครับหรือเวลาที่มีประเพณีลอยกระทงเราก็จะนำใบตองนั้นมาทำเป็นกระทงนะครับหรืออาจจะทำเป็นใบสีปากชามใบสีเทพใบสีพรหมต่างๆครับและก็ยังมีดินเหนียวนะครับดินเหนียวนี้นิยมมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นภาชนะต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดแล้วนะครับตอนนี้ขอให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วหันหน้ามาที่ครูวิเลยนะครับคำถามชวนคิดนี้นะครับครูวิอยากจะถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นมีคุณค่าอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นมีคุณค่าอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เด็กๆคนไหนได้คำตอบแล้วยกมือนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครได้คำตอบบ้างแล้วครับมีหลายกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่2กันเลยนะครับแต่ละกลุ่มก็เตรียมคำตอบไว้เลยนะครับตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่2จำนวน1คนนะครับตอบคำตอบได้เลยครับ
1: งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นแสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเราไม่แย่งกันตอบนะครับตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับ
2: สร้างรายได้ครับ
0: สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีคุณค่าอย่างไรนะครับขอให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่าลืมนะครับเราจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับคุณค่าข้อที่1เลยนะครับก็คือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของเราไว้นะครับเช่นบางหมู่บ้านบางชุมชนใช่ไหมครับอาจจะมีของดีนะครับของโอท็อปของเรานะครับเราก็เป็นการรักษาวัฒนธรรมไว้นะครับเช่นงานจักสานนะครับหรืองานประดิษฐ์ต่างๆนะครับข้อที่2นะครับด้านประโยชน์การใช้สอยนะครับก็จะทำให้เรานั้นมีผลิตภัณฑ์นะครับในการใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะมีกระเป๋านะครับในการใส่สิ่งของมีเครื่องนะครับใส่ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับมีเสื้อผ้าให้เราสวมใส่นะครับ ต่อไปนะคะข้อที่3ด้านความประหยัดนะครับเมื่อเรารู้จักเอาวัสดุในท้องถิ่นของเรานั้นมาประดิษฐ์เป็นผลงานเราก็จะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับทั้งของตนเองของครอบครัวของเราได้นะครับเมื่อเราทําเยอะๆจํานวนมากเด็กๆก็สามารถที่จะนําไปจัดจําหน่ายทําเป็นอาชีพได้นะครับข้อที่4นะครับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งวัสดุในท้องถิ่นของเราล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุธรรมชาติใช่ไหมครับยกตัวอย่างเด็กๆอาจจะลดการใช้ถุงพลาสติกหันกลับมาใช้กระเป๋ากระจูดแทนก็เป็นการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยนะครับและก็เป็นการสร้างศิลปะนะครับสร้างสรรค์ได้อีกด้วยเราก็สามารถที่จะนำวัสดุในท้องถิ่นของเรามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลงานนะครับได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราได้อีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศนะครับเวลาที่เราผลิตอะไรออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์และมีหนึ่งเดียวในชุมชนตำบลเด็กๆก็สามารถนำไปจัดจำหน่ายไปขายนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ชุมชนของเรานั้นมีรายได้นะครับเมื่อเราทำเป็นธุรกิจใหญ่โตเราก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศของเราได้นะครับนี่ก็เป็นคุณค่านะครับของงานประดิษฐ์นะครับของเรานะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำใบงานของเราในวันนี้แล้วนะครับสำหรับบทบาทของนะครับนักเรียนนะครับครูวิมอบหมายให้นักเรียนนั้นนะครับทำใบงานที่5เรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับคุณครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นช่วยให้คำแนะนำควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างลักษณะของใบงานของเรานะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วเด็กๆอย่าลืมว่าเด็กๆนั้นจะต้องอ่านคำชี้แจงก่อนนะครับแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆได้ใบงานแล้วนะครับก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับมีนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับได้ทำผลงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูวิจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับโชว์ผลงานกับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางได้รับชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับเพื่อนที่อยู่ต้นทางกันหน่อยครับเชิญเลยครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดเรื่องวัสดุงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆผักตบชวาพบมากในภาคกลางใช้ในงานประดิษฐ์ตะกร้ากระเป๋าไม้พบมากในภูมิภาคทุกภูมิภาคใช้ในงานประดิษฐ์โต๊ะเก้าอี้สโนพบมากในภูมิภาคภาคกลางใช้ในงานประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์เชือกกล้วยพบมากในภูมิภาคทุกภูมิภาคใช้ในงานประดิษฐ์ตะกร้าพกกุญแจกบพบมากในภูมิภาคภาคกลางใช้ในงานประดิษฐ์กระเป๋าถือที่รองแก้วใบลานพบมากในภูมิภาคทุกภูมิภาคใช้ในงานประดิษฐ์สารปลาตะเพียนย่านลีเผาพบมากในภูมิภาคภาคใต้ใช้ในงานประดิษฐ์กระเป๋าถือหวายพบมากในภูมิภาคทุกภูมิภาคใช้ในงานประดิษฐ์ตะกร้าชั้นวางของเก้าอี้รับแขกไหมพบมากในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องนุ่มผมและของใช้ดอกไม้เกล็ดปลาพบมากในภูมิภาคทุกภูมิภาคใช้ในงานประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องประดับกระจูดพบมากในภูมิภาคภาคใต้เสือที่รองนั่งกระเป๋ากะลามะพร้าวพบในภูมิภาคทุกภูมิภาคใช้ในงานประดิษฐ์โคมไฟยางพาราพบมากในภูมิภาคภาคใต้ใช้ในงานประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ใบตองพบมากในภูมิภาคทุกภูมิภาคใช้ในงานประดิษฐ์ภาชนะใส่อาหารกระทงลอยเปลือกหอยพบมากในภูมิภาคใช้ในงานพบมาในภูมิภาคภาคใต้ใช้ในงานประดิษฐ์เครื่องประดับและของที่ระลึกค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็เป็นผลงานของนักเรียนนะครับที่อยู่ต้นทางของเราและตอนนี้ก็หมดเวลาของการทำใบงานแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่างานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่นนะครับเป็นชิ้นงานที่จัดสร้างขึ้นวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประกอบการเป็นชิ้นงานตามความจำเป็นในการใช้สอยนะครับเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการชีวิตประจำวันและอาจนำมาจำหน่ายได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่6นะครับเรื่องงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยพร้อมกับใบงานนะครับในส่วนใบงานนะครับใบความรู้แบบประเมินตนเองนั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: นดีกว่า
1: ใช่แล้วก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
3: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามันจำได้เราก็ไปสนุกกันเลย
2: บอกป้องทางนั้นทางลงห้ามขึ้นเห็นป้ายไหมเนี่ย
3: ไม่เอาอย่าขึ้นทางนี้
2: บอกป้องระวัง
3: บอกป้องระวัง
4: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
3: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะต่อจากเรื่องเดิมเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนั่นเองนะคะว่ามีบทบาทนะคะมีหน้าที่ใดเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2. สามารถวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้และ 3. เห็นความสำคัญในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะคะในวันนี้เด็กๆก็จะเรียนรู้กันว่าในพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่นั้นนะคะอยู่ในเขตการปกครองแบบใดนะคะแล้วเขตการปกครองของนักเรียนนะคะผู้บริหารท้องถิ่นนะคะมีอำนาจมีบทบาทอะไรที่เข้ามาดูแลหรือว่าช่วยเหลือประชาชนภายในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันเราลองมาทบทวนก่อนนะคะเรายังจำได้ไหมเอ่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะ1เลยก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือที่เรียกว่าอบจ.นะคะ2เทศบาล3องค์การบริหารส่วนตำบลนะคะหรือเรียกว่าอบต.นะคะ4กรุงเทพมหานครและ5เมืองพัทยานั่นเองนะคะอ่ะเรามาทบทวนโดยใช้โครงสร้างกันดีกว่านะคะอ่ะเรามาลองดูกันนะคะโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะอ่ะจำได้นะคะอ่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนะคะลองทบทวนนะคะพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะโดยการตอบคำถามนั่นเองนะคะอ่ะสิ่งแรกนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างมีไหมเอ่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลังค่ะกลุ่มที่4ค่ะยืนตอบได้เลยขอ1คำตอบค่ะ
1: เทศบาลครับ
0: เพื่อนบอกว่าเทศบาลใช่ไหมลูกอยู่ในการปกครองแบบทั่วไปไหมคะอยู่ไม่เอ่ยอยู่นั่นเองต่อมาค่ะของขวัญค่ะ
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดใช่ไหมลูกที่เพื่อนตอบใช่ไหมคะใช่นั่นเองต่อมายังไม่หมดนะคะเห็นกลุ่มที่5ยกมือเหมือนเดิมอิงตอบได้เลยค่ะ
3: องค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ
0: องค์การบริหารส่วนตำบลขอบคุณค่ะเพื่อนตอบครบหรือยังเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปครบหรือยังครบยังเอ่ยครบยังเอ่ยคำตอบแรกของเพื่อนกลุ่มที่4เพื่อนตอบว่าเทศบาลคำตอบที่2ของเพื่อนในกลุ่มที่5ที่ชื่อว่าของขวัญเพื่อนตอบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคำตอบที่3นะคะของเพื่อนกลุ่มที่5ที่ชื่ออิงตอบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลครบหรือยังลูกการปกครองแบบทั่วไปครบยังคะอ่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะ1เลยจำได้ไหมนะคะอ่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะคะอันนี้คือในรูปแบบทั่วไปนะคะต่อมาการปกครองนะคะส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใครตอบคุณครูได้บ้างมีอะไรบ้างกลุ่มที่3ผู้หญิงค่ะ
4: กรุงเทพมหานครค่ะ
0: กรุงเทพมหานครนะคะหมดหรือยังหมดยังยังเหลืออีกกี่คำตอบ1คำตอบขอกลุ่มอื่นได้ไหมคะกลุ่ม5หนูตอบไปแล้วให้เพื่อนๆบ้างนะอ่ะขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ได้แก่อะไรเอ่ย
4: เมืองพัทยาค่ะ
0: เมืองพัทยาขอบคุณค่ะเพื่อนได้แล้ว2คำตอบนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาหมดยังคะหมดยังเอ่ยหรือมีอีกหมดแล้วนะคะจะมี2การปกครองนะคะที่อยู่ในรูปแบบพิเศษก็ได้แก่กรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยานั่นเองนะคะอันนี้คือเราลองทบทวนแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทั่วไปหรือว่าในรูปแบบพิเศษนั่นเองที่มีการกระจายอำนาจนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเราจะมาดูกันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยหรือที่เรียกว่าอบจ.นะคะอ่ะเราทบทวนเหมือนเดิมนะคะจะแบ่งออกเป็นกี่ฝ่ายลูก2 ฝ่ายใช่ไหมคะฝ่ายแรกฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติคือใครลูกใครตอบคุณครูได้บ้างอ่ะ1 คน 1 คนขอ1คนฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่
2: สภาองค์การบริหารส่วนจังหว
0: ั
2: ด
0: เพื่อนบอกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วฝ่ายบริหารล่ะคะตอบได้ไม่เอ่ยฝ่ายบริหารคือใครอ่ะเพื่อนก็ได้ค่ะ
3: นายกการบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
0: ฝ่ายบริหารก็จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบคุณมากค่ะอ่ะนะคะอันนี้เราเป็นการทวนอีก1 ครั้งนะคะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยหรือที่เรียกว่าอบจ.ที่เป็นตัวย่อนะคะจะแบ่งฝ่ายในการทำงานออกเป็น2 ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติก็จะได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนฝ่ายบริหารก็จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะคะอันนี้เราทวนไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะมาดูอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกันบ้างนะคะว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยข้อที่1นะคะก็จะเป็นการตราข้อบัญญัติในที่นี้นะคะข้อที่2จัดทำแผนพัฒนาและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีการกินดีอยู่ดีนั่นเองนะคะนี่คืออำนาจหน้าที่นะคะต่อมายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในข้อที่3นะคะมีการสนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนะคะในการพัฒนาท้องถิ่นอาจจะมีการจัดนะคะการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็อาจจะมีการสนับสนุนจากอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะคะที่มีการเข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในข้อที่4เลยมีการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเช่นดูแลแหล่งน้ำป่าไม้ต่างๆนะคะหรือว่าดูแลคุ้มครองสัตว์ป่าในที่นี้ในเขตพื้นที่นะคะต่อมานะคะมีการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นนั่นเองก็จะมีการสืบสานประเพณีภายในจังหวัดนะคะเกิดขึ้นนะคะว่าจังหวัดของเรานะคะควรมีการสืบสานประเพณีใดนะคะให้คงไว้นั่นเองหรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นใดเกิดขึ้นบ้างนะคะเด็กๆก็เคยได้เรียนไปแล้วนะคะก็ได้รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารนะคะหรือการทำเครื่องใช้ต่างๆนะคะหรืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำเนี่ยคือถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะคะในท้องที่นั่นเองนะนอกจากนี้แล้วยังไม่หมดนะคะยังมีการนะคะประสานและให้ความร่วมมือนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการนะคะส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ภายในเขตปกครองนะคะการปกครองบริหารส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะอำนาจหน้าที่เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดด้วยดังนั้นแล้วนะคะกฎอะไรที่มีการตราบัญญัติขึ้นนะคะหรือกิจการใดๆที่มีการทำขึ้นนะคะต้องอยู่ใต้ขอบเขตกฎหมายนะคะเราจะไม่ทำละเลยนะคะผิดกฎนั่นเองนะคะนี่ก็คืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะคะต่อมานะคะเทศบาลนะคะเทศบาลเด็กๆจำได้ไหมเทศบาลประกอบไปด้วยเทศบาลอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างแล้วแบ่งออกเป็นกี่เทศบาลจำได้ไหม

0: ศบาล1มีเทศบาลอะไรบ้างใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างยังจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้จำได้ไหมเอ่ยเห็นกลุ่มที่5อ่ะขอ1เทศบาล1เทศบาลก่อนนะคะ
1: เทศบาลนครค่ะ
0: เทศบาลนครขอบคุณมากค่ะเพื่อนเริ่มจำได้แล้วขอบคุณค่ะหนึ่งเลยคือเทศบาลนครต่อมา
2: เทศบาลเมืองครับ
0: เทศบาลเมืองใช่ไหมเอ่ยเทศบาลนครเทศบาลเมืองมีไหมคะลูกแก้วกลุ่มที่สองค่ะ
1: เทศบาลตำบลค่ะ
0: เทศบาลตำบลขอบคุณมากค่ะเพื่อนตอบถูกไหมลูกครอบคลุมยังครอบคลุมหรือยังคะหมดแล้วนะคะเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าเทศบาลมีทั้งหมด3เทศบาลประกอบไปด้วย1เทศบาลนครนะคะ2เทศบาลเมืองและ3คือเทศบาลตำบล นั่นเองนะคะนี่ไงเทศบาลแบ่งออกนะคะเป็น3เทศบาล นั่นเองนะคะเป็นการทบทวนไปในตัวนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถทบทวนพร้อมกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูกันว่าเทศบาลมีการแบ่งฝ่ายเหมือนกันนะคะในการดูแลกระจายอำนาจนะคะหนึ่งเลยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่อะไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างมีอยู่สองคนอีกแล้วของขวัญค่ะของขวัญค่ะได้แก่อะไรได้แก่ใครเอ่ยนะคะฝ่ายนิติบัญญัติกลุ่มอื่นๆสามารถตอบคำถามได้นะคะ
1: สภาเทศบาล
0: สภาเทศบาลใช่ไหมเอ่ยดูกันถูกต้องต่อมาฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารใครจำได้บ้างคือใครเอ่ยฝ่ายบริหารจำได้ไหมคะกลุ่มที่1ค่ะ
1: นายกเทศมนตรีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าฝ่ายบริหารนายกเทศมนตรีใช่ไหมลูกใครยังจำได้บ้างฝ่ายบริหารได้แก่นายกเทศมนตรีนั่นเองนักเรียนจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมนี้นะคะในการทบทวนนี้เด็กๆ เคยทำกิจกรรมหรือยังคะคาบที่แล้วทำแล้วนั่นเองนะคะเราได้ทำกิจกรรมในใบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้เราลองมาทบทวนดูนะคะเมื่อเด็กๆได้ลองทบทวนนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะคือใครนะคะฝ่ายบริหารคือใครในการดูแลกระจายอำนาจนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูกันนะคะอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนะคะหน้าที่ของเทศบาลแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลคือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะไปทีละเทศบาลว่าแต่ละเทศบาลมีการกระจายอำนาจใดๆบ้างนั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เทศบาลตำบล นะคะเรามีทั้งหมด3เทศบาลใช่ไหมลูกเราจะเริ่มกันที่เทศบาลตำบลก่อนอันดับแรกนะคะ1เลยนะคะอำนาจหน้าที่นะคะที่มีการดูแลนะคะ1รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน2ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำใช่ไหมคะทางบกอาจจะดูแลความสะอาดนะคะขยะต่างๆทางน้ำเราก็ต้องดูแลเหมือนกันว่ามีเศษขยะอุดตันไหมทำความสะอาดท่อระบายน้ำนะคะต่อมาในข้อที่3นะคะรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทางสาธารณะรวมทั้งการกำจัดนะคะขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในข้อที่4ยังไม่หมดนะคะในข้อที่4บอกว่าป้องกันและระงับโรคติดต่อข้อที่5ให้มีเครื่องใช้นะคะในการดับเพลิงด้วยนะคะข้อที่6ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมและข้อที่7ส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะให้มีอาชีพนะคะในที่นี้ด้วยอันนี้คืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่หมดนะคะข้อที่8บำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าในข้อนี้เหมือนกับอะไรที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยจำได้ไหมข้อนี้เหมือนกับอะไร อบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะข้อที่9หน้าที่อื่นตามกฎหมายนะคะบัญญัติให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลอาจจะมีกฎบัญญัติข้อบัญญัติต่างๆที่เกิดขึ้นอีกก็ต้องอยู่กับเทศบาลตำบลที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองนะคะมีอำนาจหน้าที่ทำอย่างไรบ้างหนึ่งเลยนะคะให้มีน้ำสะอาดหรือการประปาสองให้มีโรงฆ่าสัตว์นะคะก็จะมีโรงฆ่าสัตว์อย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินนะคะก็จะมีโรงฆ่าสัตว์เช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่สามให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้4ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำนะคะอาจจะมีเศษขยะอุดตันนะคะในหน้าฝนของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันก็มีเทศบาลเมืองนะคะเข้ามาดูแลด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5ให้มีและบำรุงนะคะสวนสาธารณะนะคะข้อที่6ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นข้อที่7ให้มีการดำเนินกิจการโดยขอโทษค่ะกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่นนั่นเองนะคะที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนั่นเองที่ถูกกฎหมายนะลูกนะต่อมาอ่ะนอกจากเทศบาลเมืองแล้วนะคะต่อมาเทศบาลนครในข้อที่1เลยนะคะให้มีและบำรุงส่งเคราะห์มารดาและเด็กให้ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะหรือมารดานะคะต่อมาข้อที่2กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุขข้อที่3การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยนะคะในร้านจำหน่ายอาหารนะคะโรงมหรสพและสถานบริการอื่นๆนั่นเองที่เกี่ยวกับเทศบาลนครในที่นี้นะคะต่อมานะคะต่อมาในข้อที่4จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและบำรุงแหล่งเสื่อมโทรมข้อที่5จัดให้มีนะคะและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือนะคะท่าข้ามและที่จอดรถนะคะจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครเนี่ยอาจจะเป็นเทศบาลที่ใหญ่นะคะก็ต้องมีการดูแลนะคะที่จอดรถท่าเทียบเรือให้มันมีความสะดวกสบายและเรียบร้อยด้วยนั่นเองนะคะอ่ะยังไม่หมดนะคะข้อที่6มีการวางผังเมืองด้วยนะคะและมีการควบคุมการก่อสร้างนะคะข้อที่7ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเทศบาลนครนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็มีการส่งเสริมให้คนนะคะในพื้นที่นะคะหรือชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆก็ได้เรียนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลแล้วนะคะในวันนี้คุณครูน้ำจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นข่าวนะคะเป็นข่าวที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเรานั่งเป็นคู่อยู่แล้วใช่ไหมลูกนั่งเป็นกลุ่มเรานั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะแต่กิจกรรมนี้ในกลุ่มของเราเราจะให้เด็กๆจับคู่กันอ่านกิจกรรมนะคะอ่านข่าวว่าในข่าวนะคะได้มีการช่วยเหลือหรือว่าดูแลประชาชนอย่างไรในพื้นที่นั้นๆ นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกิจกรรมให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนจับคู่ภายในกลุ่มนะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถจับคู่ในการทำกิจกรรมหรือการทำเป็นกลุ่มก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับภายในห้องเรียนตามความเหมาะสมภายในห้องเรียนได้เลยนะคะถ้านักเรียนกลุ่มใดนักเรียนคู่ใดได้ใบกิจกรรมแล้วนะคะสามารถลงมืออ่านได้นักเรียนจะขีดเส้นนะคะด้วยปากกาสีแดงหรือไฮไลท์นะคะสามารถทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากนักเรียนนะคะได้อ่านนะคะสถานการณ์จากข่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะจับเลขที่ที่อยู่ในแก้วใบนี้นะคะถ้าได้เลขที่ไหนนะคะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามนะคะจากการอ่านข่าวได้เลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย

0: ยพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วครูจะจับหมายเลขแรกนะคะได้แก่หมายเลขที่1ค่ะหมายเลข1อยู่ไหนเอ่ยหมายเลข1ฟังคำถามจากคุณครูก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่ไหนลูก
1: เทศบาลเมืองหัวหินครับ
0: พื้นที่นี้นะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะ
1: รถบัสขนาดใหญ่เหยียบฝาท่อเปิดขึ้นกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ครับ
0: ได้มีเหตุการณ์นะคะรถขนาดใหญ่นะคะได้เหยียบท่อระบายน้ำนะคะจนเกิดการชำรุดได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลไหมคะ
1: มีครับ
0: มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลปรบมือให้กับหมายเลขที่1ค่ะต่อมานะคะหมายเลขต่อมานะคะหมายเลขที่17ค่ะใครเลขที่17เอ่ย17ยืนเลยค่ะหมายเลขที่17เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่ไหนคะ
2: ซอยหัวหินค่ะ
0: ซอยหัวหินแสดงว่าพื้นที่หัวหินนะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนั่นเองนะคะแล้วจากเหตุการณ์นะคะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างคะ
2: ได้มีรถบัสขนาดใหญ่เหยียบด้านข้างของฝาท่อจนฝาท่อเปิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
2: และนายกเทศมนตรีหัวหินได้มอบหมายให้สมาชิกเทศบาลลงไปติดตามปัญหาฝาท่อระบายน้ำค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเชิญนั่งได้ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเพื่อนในกลุ่มที่3หมายเลขที่17ได้พูดข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีนะคะหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลติดตามซ่อมแซมนั่นเองแสดงว่าในเขตเมืองต่างๆอย่างเช่นที่เด็กๆได้ศึกษานะคะอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินนะคะเมื่อเกิดเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใดที่ชำรุดนะคะก็จะมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมนะคะฝาท่อระบายน้ำถ้าเราไม่ได้ซ่อมแซมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นปล่อยไว้อย่างนั้นเฉยๆไม่ได้ซ่อมจะเป็นยังไงอาจจะเกิดอุบัติเหตุอื่นๆตามมาได้นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วในกิจกรรมแรกต่อมาเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะต่อมานะคะจะเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เรียกว่าอบต.นั่นเองนะคะอบต.นะคะก็จะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ฝ่ายลูก1 2 3สองฝ่ายนั่นเองนะคะก็ได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ใครใครตอบคุณครูได้บ้างฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลคือใครลูกจำได้ไหมเอ่ยเราเคยทำกิจกรรมกลุ่มที่3ค่ะจำได้ไหมคะฝ่ายนิติบัญญัติคือ
2: สภาเทศบาลค่ะ
0: เด็กๆค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจำได้ไหมไม่เป็นไรนี่เพื่อนตอบอีกหนึ่งคนเชิญค่ะยืนได้เลยค่ะ
1: สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ
0: ถูกหรือยังลูกเพื่อนบอกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติต่อมาฝ่ายบริหารขอบคุณค่ะเชิญนั่งได้ค่ะใครลูกกลุ่มที่5ค่ะฝ่ายบริหารคือใครเอ่ย
3: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ
0: ฝ่ายบริหารขอบคุณค่ะอิงตอบว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะบางคนจำสับสนเด็กๆ ดูชื่อนะลูกนะองค์การบริหารส่วนตำบล นะลูกนะไม่ใช่เทศบาล นะลูกนะเราเปลี่ยนแล้วนะลูกนะเทศบาลเราเรียนรู้แล้วเราทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่กันบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะ1เลยจัดให้มีการบำรุงนะคะทางน้ำทางบก2รักษาความสะอาดทางถนนทางน้ำทางเดินและสาธารณะกำจัดนะคะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆค่ะข้อที่3นะคะป้องกันและระงับโรคติดต่อด้วยที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั่นเองนะคะ

0: ต่อมานะคะในข้อที่4ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะข้อที่5ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่มีการควบคู่กันไปนะคะข้อที่6ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยนั่นเองนะคะจะเห็นเลยว่าส่งเสริมทั้งหมดเลยนะคะผู้พิการก็ไม่มีการทอดทิ้งนะคะต่อมานะคะข้อที่7การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะข้อที่8ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการนะคะมอบหมายและจัดกิจกรรมในเขตนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนั่นเองนะคะอ่ะเราเรียนครบแล้วนะคะของการบริหารการปกครองส่วนทั่วไปนะคะต่อมานะคะเราเห็นคำว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองในรูปแบบไหนลูกในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติทบทวนก่อนนะคะและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ใครลูกใครเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มอื่นสามารถตอบคำถามได้นะคะฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ใครลูกของกรุงเทพมหานคร
1: สภากรุงเทพมหานคร
0: สภากรุงเทพมหานครเรามาดูคำตอบกันนะคะคือสภากรุงเทพมหานครขอบคุณค่ะฝ่ายบริหารคือใครเลยลูกจำได้ไหมของขวัญ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกต้องค่ะกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการนะคะกระจายอำนาจทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะเรามาดูอำนาจหน้าที่กันนะคะที่เกิดขึ้นภายในกรุงเทพมหานคร1เลยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะข้อที่2ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อที่3การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะของบ้านเมืองนั่นเองนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะยังไม่หมดนะคะข้อที่4นะคะการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำนั่นเองนะคะข้อที่5การจัดให้มีนะคะการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามเรือและที่จอดรถนะคะต่อมาข้อที่6การปรับปรุงนะคะแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนักเรียนจะเห็นได้ว่าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีชุมชนนะคะที่ตั้งติดกันนะคะก็อาจจะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลช่วยเหลือจัดหาพื้นที่หรือแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะที่ดีและปลอดภัยนะคะให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครค่ะต่อมาค่ะข้อที่7การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่8นะคะการสาธารณสุขดูแลอนามัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวนะคะแล้วก็ให้การรักษาพยาบาลด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ดูว่ากรุงเทพมหานครนะคะจะมีนะคะการช่วยเหลือแบบใดบ้างถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หรือมีการรับมืออย่างไรกันบ้างนะคะเราก็จะมาดูจากสถานการณ์จากข่าวที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาวันนี้นะคะถ้านักเรียนกลุ่มใดได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็อาจจะขีดเส้นใต้เช่นเดิมนะคะกำกับข้อความที่ถูกต้องว่ามีการเข้าไปดูแลอย่างไรหรือมีการฝึกซ้อมอย่างไรนะคะเพื่อที่ในอนาคตเราจะได้ป้องกันได้นะคะถ้ากลุ่มนายได้แล้วนะคะสามารถอ่านกิจกรรมได้เลยอ่านสถานการณ์ได้เลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมโดยการอ่านสถานการณ์แล้วว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะคะในวันนี้นะคะขอเป็นเลขที่เท่าไหร่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับนะคะจับจากไม้เสียงโชคกันในวันนี้นะคะจะได้หมายเลขที่17อีกแล้วเราจะเอาหมายเลขที่17เหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนเลขที่ดีลูกเด็กๆเงียบก่อนลูกเราเป็นประ

0: าธิปไตยนะคะเราจะใช้โดยการโหวตนะใครคิดว่าเปลี่ยนเลขที่ยกมือลูกครูนับเลยนะคะกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8เอามือลงลูกใครว่าไม่เปลี่ยนเอามือลงค่ะแสดงว่าวันนี้เราเป็นประชาธิปไตยเราเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนหมายเลขที่17ค่ะลุกขึ้นเลยค่ะคุณครูถามคำถามง่ายๆเลยเหตุการณ์ที่มีการฝึกซ้อมคือเหตุการณ์อะไรคะ
1: เพลิงไหม้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะถามง่ายไหมลูกคำถามวันนี้ขอบคุณค่ะเหตุการณ์ที่มีการฝึกซ้อมกันคือเหตุการณ์อะไรเด็กๆลองตอบพร้อมกันสิเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้เลขที่ต่อไปคำถามยังไม่หมดนะคะเลขที่ต่อไปหมายเลข8ค่ะอยู่ไหนเอ่ยหมายเลข8ฟังคำถามจากคุณครูก่อนคำถามแรกคุณครูถามว่ามีการฝึกซ้อมเหตุการณ์ใดก็คือไฟไหม้เขามีการจำลองเหตุการณ์โดยใช้อะไรคะเขามีการจำลองเหตุการณ์โดยใช้อะไรคะเขาใช้อะไรจำลองเหตุการณ์เอ่ยตอบได้เลยค่ะ
2: สร้างสถานการณ์ขึ้นมาครับ
0: สร้างสถานการณ์ขึ้นมาโดยใช้อะไรลูกโดยใช้อะไรเอ่ยไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากเพื่อนบอกว่าหมายเลขที่8บอกว่ามีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเป็นสถานการณ์จำลองใช่ไหมคะแต่ครูอยากทราบว่ามีอุปกรณ์ใดเกิดขึ้นมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาใช้อะไรในการจำลองสถานการณ์ไหนยกมือตอบได้เลยค่ะถือไมค์ตอบได้เลยมีใครตอบได้บ้างขอ1คนมีมั้ยขอ1คนค่ะมีมั้ยคะเราอ่านสถานการณ์แล้วยืนเลยค่ะคุณโปรด
3: รถยนต์ไฟฟ้าครับ
0: ขอบคุณมากค่ะมีการสร้างสถานการณ์โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมลูกในการเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถเข้าไปดูแลช่วยเหลือหรือระงับเหตุไฟไหม้ได้ในที่นี้นะคะต่อมานะคะเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายเลยนะคะเมืองพัทยานะคะเมืองพัทยามีการแบ่งฝ่ายนะคะอยู่2ฝ่ายเช่นเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะฝ่ายแรกคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ใครลูกใครตอบคุณครูได้ค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
4: สภาเมืองพัทยาค่ะ
0: สภาเมืองพัทยาถูกไม่เอ่ยถูกต้องค่ะต่อมาฝ่ายบริหารเห็นกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ให้เพื่อนกลุ่มที่2บ้างนะกลุ่มที่2ค่ะฝ่ายบริหารได้แก
4: ่นายกเมืองพัทยาค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าฝ่ายบริหารได้แก่นายกเมืองพัทยาถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆก็ได้ทราบแล้วนะคะการกระจายอำนาจของทั้ง2ฝ่ายนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยากันเลยนะคะ1นะคะการรักษาความสงบเรียบร้อย2การส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ3การวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้างนั่นเองนะคะอันนี้ของเมืองพัทยายังไม่หมดนะคะข้อที่4การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินข้อที่5นะคะการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่อาศัยนะคะและการปรับปรุงแหล่งที่เสื่อมโทรมนะคะข้อที่6การควบคุมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออำนาจหน้าที่นะคะของเมืองพัทยาต่อมาเราจะเข้าสู่กิจกรรมกันแล้วนะคะในขั้นปฏิบัตินะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องข้อความนะคะช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูการกิจกรรมในวันนี้นะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหน้าข้อความ

ที่ถูกต้องและเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

ขียนเครื่องหมายผิดถูกอย่างเดียวไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆมีสติก่อนนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ภายในห้องเรียนไม่มีสตินะคะหลังจากที่คุณครูได้อ่านคำชี้แจงแล้วเด็กๆ ดูนะคะในตอนแรกให้ใส่เครื่องหมายผิดถูกถูกไหมคะในตอนที่2จะมีข้อคำถามกี่คำถามคะมีกี่คำถามลูกมาดูนะคะ1คำถามถ้านักเรียนมีอำนาจที่ในการปกครองท้องถิ่นของตนเองนักเรียนจะพัฒนาอะไรเป็นลำดับแรกนะคะวันนี้กิจกรรมมี2อย่างผิดถูกนะคะและตอบคำถามนั่นเองถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันค่ะนะคะเด็กๆสามารถตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะในที่นี้นะคะในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5นั่นเองหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะต่อมาข้อคำถามที่2นะคะเด็กๆจะตอบอะไรเอ่ยถ้าเราเนี่ยได้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองท้องถิ่นของเรานะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ครูน้ำจะทำก็คือมีการพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้คนในชุมชนนะคะได้เข้ามาศึกษาความรู้นั่นเองในข้อนี้นะคะอาจจะตอบแตกต่างจากของคุณครูนะคะซึ่งอยู่กับความคิดของนักเรียนนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่เกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐให้กับท้องถิ่นทำให้พัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเรื่องความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
2: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
0: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
2: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
0: ส่วนฉันชื่อวิดดี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
2: ก็ฉันเห็นพวกวิดดี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
0: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
2: โอ้ไม่เป็นไรนะวิดดี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
0: จริงหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
2: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
0: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
0: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
2: เ
0: ฮ้โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่าน

0: และนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันพูดคุยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่าคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะเอาละค่ะคุณครูก็มีคำถามนะคะช่วงนี้นะคะมีข่าวและเหตุการณ์ประจำวันอะไรที่นักเรียนเคยอ่านหรือดูจากสื่อต่างๆบ้างลูกให้นักเรียนปลายทางนะคะลองสำรวจดูนะคะว่าเมื่อเช้านี้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้เปิดข่าวให้นักเรียนได้ฟังได้ดูหรือเปล่าหรือนักเรียนจะอ่านผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วนำข่าวเหล่านั้นมาพูดคุยกันเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครนะคะนักเรียนต้นทางลูกลองมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆปลายทางฟังดูสิคะว่าข่าวที่นักเรียนเนี่ยได้รู้มาเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างคุณครูขออาสาสมัครค่ะมีใครที่จะอยากจะมาเล่าเรื่องบ้างลูกยกมือมีสองคนนะคะเด็กๆหยิบไมค์มาได้เลยค่ะหยิบไมค์มาได้เลยลูกใครนะคะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนคะลูกใครเป็นคนเริ่มก่อนคะใครเป็นคนเริ่มก่อนหนูเริ่มก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเด็กๆไปทางนะคะตั้งใจฟังข่าวที่เพื่อนๆต้นทางจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วคิดดูสิว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเล่าได้เลยค่ะ
1: วันนี้ดิฉันเล่าข่าวเรื่องคนข้างขับรถ10ล้อเหยียบวินมอเตอร์ไซค์ค่ะมีคนนั่งเป็นผู้หญิงค่ะแล้ววินมอเตอร์ไซค์ได้เสียชีวิตลงแต่ผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายบาดเจ็บอยู่ใน ICU ค่ะแล้วคนข้างได้หลบหนีไปที่สะพานค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ได้ตามตัวแล้วก็แต่คนคลั่งได้หลบหนีกระโดดลงในน้ำค่ะแล้วก็มุดท่อหนีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวเจอค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนปลายทางนะคะได้ฟังข่าวที่นักเรียนต้นทางนะคะได้เล่าแล้วเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องชายหนุ่มใช่ไหมคะที่คลั่งนะลูกนะเด็กๆต้นทางไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเมื่อชายหนุ่มเนี่ยเขาคลั่งแล้วเนี่ยเขาขับรถไปชนใครไปชนวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะซึ่งมีคนซ้อนท้ายนั่นก็คือผู้หญิงนั่นเองอ่ะใครได้รับบาดเจ็บบ้างผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะรักษาอยู่ที่ห้อง ICU นะคะส่วนผู้ชายนะคะที่เป็นคนขับนะคะก็เสียชีวิตอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจไว้นะที่นี้ด้วยนะคะส่วนหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ คนคลั่งก็ได้หนีไปบริเวณสะพานถูกไหมลูกแล้วก็ได้กระโดดน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทำการมุดมุดลงไปในท่อนะคะเพื่อที่จะหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของเราเนี่ยก็เก่งนะคะก็สามารถที่จะจับคนร้ายได้ใช่ไหมลูกเอาละค่ะเด็กๆปลายทางมีใครเคยอ่านข่าวนี้บ้างเอ่ยยกมือดูสิคะเด็กๆนะคะสามารถเล่ารายละเอียดให้คุณครูปลายทางฟังได้นะคะลูกอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งข่าวค่ะอ่ะคุณครูขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะลูกวันนี้นะคะจะมีเพื่อนมาเล่านะคะอีกหนึ่งข่าวด้วยกันจะเป็นข่าวอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมและฟังกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องข่าวน้ำท่วมภาคเหนือค่ะจังหวัดที่โดนน้ำท่วมภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุโขทัยค่ะจังหวัดสุโขทัยอำเภอที่โดนน้ำท่วมคืออำเภอศรีสัชนาลัยค่ะและอำเภอใกล้เคียงน้ำท่วมมีกำลังแรงน้ำมากทำให้พัดคอสะพานขาดและหลายพื้นที่ถูกตัดขาดค่ะแต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านก็ยังไม่ถูกน้ำพัดทำลายค่ะและน้ำอาจจะท่วมถึงภาคกลางได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะเก่งมากลูกอ่ะข่าวนี้นะคะข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆตอบพร้อมกันสิลูก
3: น้ำท่วม
0: เป็นข่าวน้ำท่วมใช่ไหมคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเด็กๆคิดว่าน้ำท่วมเนี่ยอันตรายไหมลูกอันตรายไหมคะอันตรายไหมลูกอันตรายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ลอยมากับน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีงูก็ได้อาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะที่ลอยมาตามน้ำนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและที่สำคัญเวลาน้ำท่วมนะคะเมื่อน้ำท่วมนานๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำขังถูกไหมลูกพอเป็นน้ำขังแล้วเนี่ยก็จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำมันขังไม่ได้ระบายมันก็จะเกิดการเน่าเสียขึ้นมาก็จะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นนะคะก็คือสุขอนามัยนะคะก็คือไม่ดีนะคะรวมไปถึงอาจจะมีโรคต่างๆตามมาด้วยนะลูกนะนี่ก็เป็นข่าวน้ำท่วมนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะคะเอาละค่ะเก่งมากค่ะเชิญกับที่นั่งได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางวันนี้เราได้ฟังข่าวและเหตุการณ์ประจำวันกันไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะคะข่าวนะคะหรือเหตุการณ์ประจำวันต่างๆเนี่ยล้วนสำคัญต่อนักเรียนนะลูกเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้เท่าทันว่าในปัจจุบันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราควรที่จะเตรียมตัวหรือรับมืออย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ1นักเรียนนะคะบอกหลักการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันได้2นะคะนักเรียนวิเคราะห์ประเภทของข่าวได้ค่ะ ข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านและนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะเอาละค่ะเดี๋ยว

0: านะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวนะคะและเหตุการณ์ประจำวันกันค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าทำไมเราจึงต้องวิเคราะห์ข่าวลูกอะลองตอบมาถูกผิดไม่ว่ากันลูกไหนลองแสดงความคิดเห็นดูสิคะว่าทำไมเราจึงต้องวิเคราะห์ข่าวคะ
1: เพื่อที่จะได้รับข่าวที่ถูกต้องและเป็นข่าวที่ไม่ได้เป็นข่าวปลอมค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะในการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันนะคะเด็กๆสามารถนำเรื่องการแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นมาร่วมนะคะใช้ได้นะคะในกับการวิเคราะห์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยนะคะว่าการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันนั้นเป็นอย่างไรนะคะการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันนะคะเป็นเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันค่ะเช่นข่าวและเหตุการณ์นะคะการอภิปรายโฆษณานะคะต้องรู้จักใช้เหตุผลนะคะในการวิเคราะห์จะทำให้สามารถตัดสินได้ว่าเรื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่และนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่คุณครูบอกนะคะว่านักเรียนสามารถนำความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมาปรับใช้ได้นะคะร่วมกับการวิเคราะห์ข่าวก็จะทำให้เราเนี่ยแยกออกได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวที่มีประโยชน์ข่าวใดเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์แก่นักเรียนนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางการวิเคราะห์ข่าวกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเนื้อหานะคะของข่าวจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้ลักษณะคล้ายๆกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยไหมลูกคล้ายๆไหมลูกคล้ายๆกันเลยนะคะข้อเท็จจริงนะคะข่าวจะต้องมีหลักฐานหลักฐานอย่างไรอย่างเช่นน้ำท่วมที่ภาคเหนือมีหลักฐานไหมมีเพราะท่วมจริงนะคะเราก็สามารถที่จะอ้างอิงได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ไหมลูกตรวจสอบได้นะคะต่อไปนะคะสำนวนภาษาที่ใช้ค่ะจะต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายนะคะชัดเจนไม่มีลักษณะนะคะที่ชวนเชื่อทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเอาง่ายๆเลยค่ะเด็กๆมักจะเห็นว่าข่าวนะคะไม่ว่าจะในหนังสือพิมพ์หรือในหัวข้อใดก็ตามนะคะเขามักจะเขียนข่าวให้สั้นและกระชับนะคะดังนั้นสำนวนภาษาที่ใช้เขาก็จะใช้แบบชัดเจนตรงประเด็นนะคะเพื่อทำให้ผู้อ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะข้อที่3นะคะหากเป็นข่าวนะคะต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบนะคะให้ปิดบังอำพรางนะคะต้องอ้างอิงหลักฐานที่มาสถานที่เวลารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เพื่อนๆนะคะได้ออกมาเล่าข่าวเกี่ยวกับหนุ่มคลั่งใช่ไหมคะลูกเขาก็ได้เล่าตามลำดับเหตุการณ์นะคะคลั่งเสร็จแล้วขับรถไปชนเสร็จก็มีคนเสียชีวิตและคนบาดเจ็บหลังจากนั้นก็หนีนะคะแล้วก็จะตามลำดับเหตุการณ์สุดท้ายแล้วก็จับได้ก็เป็นการเล่าตามลำดับนะคะก็จะทำให้คนที่ฟังหรือดูข่าวรวมไปถึงคนที่อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในส่วนของข้อที่4ค่ะนั่นก็คื

0: ื่องนั้นมีการแสดงความคิดเห็นประกอบนักเรียนนะคะจะต้องพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงไม่ชักจูงไปในทางใดทางหนึ่งคุณครูถึงได้บอกนักเรียนและย้ำนักเรียนนะคะว่าเราจะต้องนำเกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมาใช้เพราะบางครั้งนะคะผู้ประกาศข่าวนะคะเมื่ออ่านข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ข่าวนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราก็จะต้องวิเคราะห์และแยกแยะให้ได้ว่าส่วนใดเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาข่าวนะคะส่วนใดเป็นส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะทำให้เรานั้นแยกได้และทราบได้ว่าข่าวเหล่านี้เป็นมาอย่างไรนั่นเองต่อไปค่ะลูกเรามาดูนะคะประเภทของข่าวค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าประเภทของข่าวนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทด้วยกันลูก
1: 7
0: ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือข่าวบันเทิงนะคะข่าวบันเทิงก็จะเป็นข่าวที่เมื่อเราอ่านแล้วนะคะก็จะให้ความรู้สึกบันเทิงสนุกสนานหรือผ่อนคลายคลายเครียดนะคะต่อไปค่ะข่าวที่2จะเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวอาชญากรรมก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรลูกส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรการการไม่ว่าจะเป็นการปล้นการฆ่าการทำร้ายร่างกายรวมไปถึงข่าวต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองของเรานะคะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะเป็นข่าวการเมืองนะคะเป็นข่าวการเมืองนะลูกต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะลูกเป็นข่าวดินฟ้าอากาศเด็กๆเคยดูข่าวไหมคะกรมอุตุนิยมวิทยาเวลาเขาประกาศนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งเหมาะสำหรับการตากผ้ามากเลยค่ะนี่ก็เป็นลักษณะของการพูดนะคะเกี่ยวกับข่าวดินฟ้าอากาศนะลูกหรือว่าหากมีพายุนะคะที่เขาเรียกว่าหากมีพายุที่มันใกล้เข้ามาในประเทศไทยก็จะมีการบอกกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในเขตอันตรายหรืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่พายุนะคะจะเกิดในบริเวณนั้นซึ่งข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นข่าวการศึกษาและสังคมค่ะข่าวการศึกษาและสังคมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการค้นพบสิ่งต่างๆมากมายรวมไปถึงการวิจัยต่างๆนะคะต่อไปค่ะข่าวต่างประเทศค่ะเด็กๆคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือทราบข่าวต่างประเทศไหมลูกเด็กๆคิดว่าจำเป็นไหมคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางไหนตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดหน่อยสิคะว่าเราจำเป็นจะต้องรู้ข่าวต่างประเทศไหมลูก
1: จำเป็น
0: จำเป็นนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบนโลกนี้มีแค่ประเทศไทยอยู่เพียงประเทศเดียวไหมคะ
1: ไม่
0: มีถูกไหมลูกดังนั้นข่าวต่างประเทศนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอาจจะเป็นวงการการกีฬาการเมืองรวมถึงการค้านะคะรวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูตต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้ด้วยนะคะว่าในขณะนี้นะคะทั่วโลกนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะจะเป็นข่าวกีฬาค่ะ

วกีฬาอ่ะล่าสุดค่ะล่าสุดจะเป็นข่าวอะไรเอ่ยที่มักจะออกมาที่สุดคะข่าวอะไรลูกจะเป็นข่าวโอลิมปิกและล่าสุดของล่าสุดนั่นก็คือพาราลิมปิกใช่ไหมคะก็จะเป็นข่าวกีฬานะคะเราก็รวมให้กำลังใจนะคะกับผู้ที่เสียสละนะคะไปแข่งขันด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะกิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์ข่าวค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะเด็กๆนะคะลองอ่านดูสิคะแล้วตอบคุณครูดูสิคะว่าเอในประเภทของข่าวนะคะทั้งหมด7ประเภทข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรอะไรนะลูกข่าวนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเก่งมากลูกสังเกตได้จากอะไรคะเก่งมากค่ะขึ้นต้นด้วยคำว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าแสดงว่าเป็นการบอกใช่ไหมคะว่าอ่ะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวอะไรลูกสกสจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำแผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลกมุ่งให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตอบได้เลยว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับการศึกษานะคะข่าวเกี่ยวกับการศึกษาและสังคมนะลูกนะต่อไปเรามาดูค่ะข่าวนี้คุณครูจะไม่อ่านให้ฟังนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียน30วิค่ะแล้วช่วยกันตอบนะลูกอ่ะหมดเวลาเด็กๆจะตอบว่าเป็นข่าวกีฬาใช่หรือเปล่านะเรามาดูกันเลยค่ะข่าวกีฬาค่ะถูกต้องนะคะต่อไปนะคะอ่ะให้เวลา30วิค่ะในการอ่านค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะ

0: หมดเวลาค่ะหมดเวลานะลูกเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มนะคะสุ่มอีกแล้ววันนี้เราก็จะสุ่มนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะได้แล้วนะคะผู้โชคดีนะคะของเราได้แก่หมายเลข28ค่ะ28อยู่ไหนลูก
1: ข่าวอาชญากรรมค่ะ
0: ข่าวอาชญากรรมนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยลูกว่าเป็นข่าวอาชญากรรมจริงหรือไม่คำตอบนั้นก็คือ

0: องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ร่วมกันวิเคราะห์ข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้คุณครูปลายทางสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่8ของนักเรียนด้วยค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่8ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่8ค่ะเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน1ค่ะเอาละค่ะเด็กๆจะสังเกตนะคะว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมดกี่กรอบลูกจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมดกี่กรอบคะ
1: 7 กรอบ
0: กรอบด้วยกันนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านข่าวที่กำหนดให้นะคะว่าเป็นข่าวประเภทใดจากนั้นให้นักเรียนเลือกตัวอักษรหน้าข้อความนะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะตัวอักษรหน้าข้อความนั่นก็คือตัวกขคงจฉชนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวง่ายมากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้คุณครูก็มีนะคะสิ่งนะคะพิเศษค่ะมาให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ร่วมกันฟังและดูค่ะนั่นก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นคนอ่านข่าวและเฉลยว่าข่าวนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรซึ่งคุณครูก็ได้สุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกกันเลยนะคะว่าใครจะเป็นคนที่ได้อ่านนะคะหมายเลขที่จะได้อ่านข่าวแรกนะคะนั่นก็คือหมายเลข26ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังและดูกันเลยค่ะ
1: บุรีรัมย์ส่งสุพนัทเหมือนตามุ่งหน้าศูนย์เลสเตอร์ซิตี้บุรีรัมย์บูไนเต็ดโดยนายชนชนกชิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ส่งสุพนัทเหมือนตามุ่งหน้าสู่เลสเตอร์ซิตี้ความเคลื่อนไหวของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าสุดร้อนแรงของทัพประสาทสายฟ้าที่กำลังไปสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของแบงค์ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประสบผลสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังครั้งนี้ค่ะ
0: หนูตอบหน่อยสิคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรลูกข่าวเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ข่าวกีฬาค่ะ
0: ข่าวกีฬาอยู่ในกขคงจชชลูก
1: ชค่ะ
0: ตัวชช้างนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะข่าวต่อไปหมายเลขที่ได้นะคะนั่นก็คือหมายเลข18นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังและชมกันเลยค่ะ
2: กำหนดสรุปคดีแอมส่งอัยการวันที่30มิถุนายนบิ๊กโจ๊กมั่นใจในหลักฐานรองโจ๊กสรุปคดีแอมไซยาไนด์เป็นครั้งสุดท้ายมีทั้งหมด15คดีรวบรวมสำนวนการสอบสวนส่งอัยการในวันที่30มิถุนายนนี้ยืนยันหลักฐานแน่นหนาทุกครั้งที่สั่งซื้อยาแอมจะลงมือฆ่าทันทีมั่นใจในพยานและหลักฐานเพียงคดีเดียวก็มีโทษประหารพร้อมขยายผลถึงเว็บพนันที่เกี่ยวพันกับแอมมีเงินหมุนเวียนร่วม78ล้านบาทค่ะ
0: เอาละค่ะตอบนักเรียนตอบคำตอบได้เลยค่ะว่าหนูตอบว่าเป็นข่าวอะไรลูก
2: ข่าวอาชญากรรมค่ะ
0: เป็นข่าวอาชญากรรมนั่นก็คือตัวอะไรคะ
2: ตัวขอค่ะ
0: ขอไข่นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเรามาดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะข่าวต่อไปนะคะหมายเลขที่ได้นั่นก็คือหมายเลขที่17ค่ะเอาละค่ะหมายเลขที่17ลูก
3: กระทรวงศึกษาธิการปลดล็อกการศึกษาไทยด้วยนโยบายซ่อมสร้างป้องกัน การศึกษาของเด็กไทยคือหัวใจสำคัญในเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อการศึกษาและเศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกันประชาชนในประเทศก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงยึดหลักนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีโดยมุ่งพัฒนาการศึกษาในไทยใน3ด้านด้วยนโยบายซ่อมสร้างป้องกันคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซ่อมการสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างและการและยกระดับคุณภาพของและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาป้องกัน
0: เอาละค่ะหนูตอบว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ข่าวการศึกษาสังคมค่ะ
0: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาสังคมนั่นก็คือพยัญชนะอะไรลูก
3: จอจานค่ะ
0: จอจานเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะหมายเลขที่ได้นะคะนั่นก็คือหมายเลข30ค่ะหมายเลข30นะคะ
3: สภาพอากาศวันนี้เตือน25จังหวัดเหนืออีสานตะวันออกระวังฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้มีฝนตกเพิ่มขึ้นเหนือตะวันออกตกหนักอีสานอ่วมสุดตกหนักถึงหนักมากทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงกว่า 1-2 เมตรขอชาวเรือระมัดระวังค่ะ
0: เอาละค่ะหนูตอบว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรลูก
3: เป็นข่าวเกี่ยวกับข่าวดินฟ้าอากาศค่ะ
0: ข่าวดินฟ้าอากาศเป็นพยัญชนะอะไรคะ
3: งองูค่ะ
0: งองูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ังจากที่เราร่วมเฉลยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่คำถามสรุปบทเรียนค่ะซึ่งคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสำคัญอย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะ

0: การวิเคราะห์ข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นสำคัญอย่างไรลูกมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยสำคัญอย่างไรคะ
1: จะทำให้จัดตัดสินใจได้ว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องไม่จริงค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน2ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1หนังสือพิมพ์ค่ะ2ใบงานที่9เรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปให้เด็กๆนั้นเตรียมหนังสือพิมพ์มาด้วยนะคะอย่างน้อยนะคะกลุ่มละ1ฉบับหรือ2ฉบับก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะนำมาทุกคนก็ได้นะลูกสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

งวันต้องขยัน

0: ำอาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: class waiting.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2U5. Welcome back to our English class with me, with Kanok Wan Mi Sii Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes.
2: Are you ready?Let's see our topic for today. Okay, say it together. Keeping yourself.
1: Yourself.
2: Clean.
1: Clean.
2: Keeping yourself clean.
1: Keeping yourself clean.
2: คืออะไรคะ การทำให้ตัวเองเนี่ยทำไมเอ่ยสะอาด Okay, can anyone tell me how to keep yourself clean?เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้ร่างกายของเราสะอาดไหนเกรทลองแชร์สิคะทำอย่างไรร่างกายเราถึงจะสะอาด
3: อาบน้ำกับแปรงฟันค่ะ
2: อาบน้ำกับแปรงฟันใครทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างอาบน้ำ take a bath แปรงฟันล่ะ brush teeth ไหนใครมีวิธีการอื่นบ้างนอกจากอาบน้ำแปรงฟันแล้วต้องทำอะไรอีกคะเชิญค่ะลูกแก้ว
4: ตัดเล็บแล้วก็ล้างมือค
2: ่
4: ะ
2: ตัดเล็บก็คือ cut your fingernails ตัดเล็บนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้กิจกรรมแรกของเราเนี่ยเราจะใช้ worksheet 18 vocabulary revision เราจะให้เด็กๆเนี่ยร่วมกันทบทวนคำศัพท์ซึ่งคำศัพท์พวกนี้เราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ Write the meaning of each word and phrase in the space provided ให้เรียนเขียนความหมายนะจ๊ะในคำศัพท์ข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะลงไปในใบงานได้เลยโดยกิจกรรมนี้อยากให้ทั้งกลุ่มเนี่ยช่วยกันหาความหมายนักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษในการช่วยหาความหมายได้หรือตรงนี้ค่ะรูปภาพตรงนี้คุณนกแอบบอกใบ้ไว้แล้วในบางคำฉะนั้นถ้านักเรียนทราบเนี่ยสามารถใช้รูปภาพตรงนี้ในการเป็นคำใบ้ให้เราได้เลยนะคะโอเคค่ะ please open your workbook to page 133ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะระหว่างที่นักเรียนเปิดหาใบงานคุณนกขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนจับกลุ่มนะคะทำใบงานที่18 vocabulary revision ให้นักเรียนช่วยกันเขียนความหมายของคำแต่ละคำและวลีลงไปในช่องว่างที่กำหนดให้นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการแปลความหมายของนักเรียนด้วยถ้าพร้อมแล้ว let's go เริ่มได้เลยค่ะ

0: เรามาตรวจสอบความหมายกันดีกว่าค่ะว่าความหมายที่เด็กๆหามาเนี่ยตรงกับคุณครูไหมฉะนั้นอ่านคำแรกพร้อมกันค่ะ everyday มีความหมายว่าอะไรใครหาเจอแล้วก็คือคำว่า
1: ท
0: ุกวันเก่งมากใครเขียนแล้วตรวจคำตอบได้เลยค่ะใครยังไม่ได้

หรือว่ามีผิดพลาดตรงไหนเติมลงไปได้เลย every day ทุกวันถัดไป number 2คำนี้อ่านว่า watch แปลว่าอะไร watch ล้างหรือว่าซักก็ได้นะคะมีความหมายแล้วแต่บริบทนะถ้าสมมติเป็น wash hands แสดงว่าล้างหรือซักมือล้างมือนะจ๊ะ wash hands แต่ถ้าเป็น wash clothes เสื้อผ้าซักหรือล้างซักหรือล้างซักผ้านะคะแล้วแต่บริบทนะถัดไป number 3คำนี้ค่ะอ่านตามนะ brush คืออะไร brush คำนี้แปลว่าแปรงหรือถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าขจัดคราบก็ได้ขจัดคราบนะคะเพิ่มคำนี้ไปด้วยขจัดคราบนะ brush ถัดไป number 4 take a bath มีความหมายว่าอย่างไร take a bathอาบน้ำแต่อาบน้ำอย่างไรอาบน้ำแบบตักน้ำอาบนะคะหรืออาบน้ำที่อยู่ในอ่างน้ำก็ได้นะเพิ่มเติมความหมายด้วยนะคะอาบน้ำแบบตักน้ำอาบ take a bath หรืออาบน้ำที่อยู่ในอ่างอาบน้ำก็ได้นะ take a bath ถัดไป once a week เราเคยเรียนกันไปแล้ว once แปลว่าอะไร1ฉะนั้น1ครั้งต่ออะไรคะ week สัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์ once a week แล้ว number 6 twice a week มีความหมายว่าอย่างไร twice เราเคยเรียนมาแล้วมันแทนแรกเลข2ใช่ไหมคะเป็น2ครั้งต่อสัปดาห์ twice a week ถัดไป number 7 usually บอกความถี่คืออะไรตามปกติหรือว่าโดยปกติก็ได้นะคะตามปกติใครจำได้บ้างว่า usually ให้เปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์90%นะคะถ้ามี7วันเนี่ยเราทำไป6วันเนี่ยเราเรียกว่า usually นะถัดไป hair คืออะไรคะผมเยอะมาก hair คือผมถัดไป teeth fun และสุดท้ายค่ะ number 10 take a shower อาบน้ำเหมือนกันแต่อาบอย่างไรดูจากภาพนี้ภาพไหนเอ่ยภาพนี้ใช่ไหมคะอาบน้ำจากฝักบัวนั่นเองอาบน้ำจากฝักบัวฉะนั้นเวลาที่เด็กใช้คำว่าอาบน้ำก็ให้คำนึงถึงเวลาที่เราอาบด้วยเราอาบแบบไหนเราตักอาบนะคะหรือว่าอาบจากฝักบัวนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ทาเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูค่ะว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างจากคำเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ทบทวนไปนักเรียนต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์หรือวลีนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดูแลตัวเองได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนต้องถามและตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองได้นั่นเอง

0: ทีนี้ขอเรียนรู้วลีใหม่หน่อยซึ่งบางวลีเนี่ยเราทบทวนกันแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นเองอ่ะภาพแรกค่ะ look at the first picture ภาพนี้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่แปรงฟันแปรงฟันภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรจ๊ะเอาคำว่าแปรงกับคำว่าฟันที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้ผสมกันเป็นโอเค say it together brush teeth
1: brush teeth
0: แปรงฟันถัดไปสระผมค่ะสระหรือว่าล้างหรือซักใช้คำว่าอะไร wash ผม hair โอเค say it together wash hair
1: Wash hair.
0: Wash hair. ถัดไปล้างมือล้างคือคำว่า wash wash อะไรมือ hands okay say it together wash hands
1: wash hands
0: wash hands อ่ะทีนี้คุณจะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านสามวลีนี้ด้วยตัวเองโอเค readyLet's go. Brush teeth. Wash hair. Wash hands. Okay, very good. ถัดไปภาพนี้อาบน้ำแบบนี้อาบน้ำในอ่างหรือว่าตักน้ำอาบใช้คำว่าอะไรนะ take อะไร
1: take a bath.
0: Very good. Okay, แล้วถ้าอาบน้ำแบบนี้ล่ะคะมีฝักบัวTake a shower. Okay, say it together. 1, 2, 3. The first word.
1: Take a bath.
0: Okay, very good. And the next word.
1: Take a shower.
0: เยี่ยมมากเลยทีนี้ถ้าเราอยากจะถามเพื่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณดูแลตัวเองอย่างไรลองดูคำถามนี้ค่ะเด็กๆอ่านตามก่อนนะ Do you usually?
1: Do you usually?
0: คืออะไรนะลูกแปรงฟันภาษาอังกฤษคือ brush teeth อ่ะฉะนั้น listen carefully ดูวิธีการออกเสียงของคนนกดีๆนะ Do you usually brush your teeth?
1: Do you usually brush your teeth?
0: โดยปกติแล้วเนี่ยคุณเนี่ยแปรงฟันไหมโดยปกติแล้วเราแปรงฟันไหมคะหรือใครแปรงสัปดาห์ละครั้งพอได้ไหมไม่ได้นะอ่ะสมมติว่าคนนี้คือเราบอกว่าอ่ะใช่ปกติฉันแปรงฟันถ้าใช่ตอบว่าอะไรคะ
1: yes
0: ถาม you ตอบว่า I ถามดูตอบดูโอเคตอบตามค่ะ yes I do
1: yes I do
0: yes I do
1: yes I do
0: ถัดไปภาพนี้คืออะไรคะอาบน้ำในอ่างเทคอะไรเทคอะบาธโอเคฟังก่อนนะ Do you usually take a bath? Okay, say it. Do you usually take a bath? สมมติว่านี่ก็คือเราเช่นเดียวกันอ๋อแต่ปกติแล้วเราไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร่สมมติว่าให้ตอบว่าไม่ถ้าตอบว่าไม่ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรคะ
1: No
0: I No I don't Okay say it together No I don't
1: No I don't
0: ปกติเราอาจจะอาบน้ำจากฝักบัวก็ได้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้อาบในอ่างหรือว่าตักอาบคิดในแง่นี้ก็ได้นะคะถัดไปแล้วภาพนี้ล่ะคุณนกให้ภาพนี้มาแต่คนนี้คืออเล็กซ์และไม่ใช่เราละอเล็กซ์เราถามถึงอเล็กซี Does he usually ภาพนี้คืออาบน้ำจากฝักบัวคืออะไรคะ Take a shower Oh sorry Wash his hair ลืมไปดูที่ผมของเขาด้วย Wash his hair ฉะนั้นฟังดีๆนะ Does he usually wash his hair Does he usually wash hisHair สมมุติว่าอเล็กซ์บอกว่าปกติแล้วฉันก็ทำไมสระผมนะใช่ตอบว่าอะไรคะ
1: Yes
0: อเล็กซ์เป็นผู้ชายใช้ He ถาม Does ตอบ Does Okay say it together Yes he does
1: Yes Yes, he does.
0: โอเค great ถัดไปภาพนี้ล่ะอ่ะอันนี้แหละอาบน้ำโดยฝักบัวซาร่าใช้คำว่าอะไรคำที่หายไป take a shower ทีนี้เด็กๆอ่านออกเสียงประโยคคำถามเองขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคด้วยเนื่องจากเป็นคำตอบ yes no โอเคพร้อมยัง 1 2 3 usually take a shower โอเค very good ซาร่าบอกไม่ค่ะไม่ค่ะสมมุติตอบว่าอะไรทำไม
1: no
0: ซาร่าเป็นผู้หญิง no she
1: does
0: no she does ใช่ไหมอ่านตาม no she doesn't
1: no she doesn't
0: no she doesn't
1: no she doesn't
0: ทีนี้ถัดไปแล้วสองคนนี้ล่ะภาพนี้กล่าวถึงโทนี่แอนสองคนเราใช้คำแทนสองคนนี้ว่า they ใช่ไหมคะ do they usually เขากำลังทำอะไรอยู่ล้างมือภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
1: wash
0: hands ฉะนั้น wash their hands ฟังคำถามนะ do they usually wash their handsOkay, say it together. Do they usually wash their hands? เสียงไม่มีเลยสงสัยต้องเรียกเป็นรายบุคคลขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมแต่ถ้ายังเสียงเบาอยู่เดี๋ยวจะดูว่าใครไม่พูดนะเพื่อนๆปลายทางรออยู่นะคะโอเค ready? One, two, go.
1: Do they usually wash their hands
0: คนนี้เขาตอบว่าอะไร yes yes พวกเขาใช้คำว่าอะไร
1: they
0: yes they
1: do
0: yes they do ถูกต้องแล้วโอเค say together yes they do
1: yes they do
0: ทีนี้กิจกรรมนี้แหละจะช่วยฝึกเราในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ we will use worksheet 19Question with do or does. In this activity, you have to look at the pictures and complete the dialogues. เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันก่อนข้อที่หนึ่งนะคะเราจะทำไปพร้อมกันก่อนนะข้อที่หนึ่งคุณนกให้ภาพนี้มาและให้เครื่องหมายผิดแสดงว่าเป็นการบังคับให้เด็กๆตอบว่าไม่นั่นเองนะ Do you usually take a bath?ถ้าตอบว่าไม่ต้องตอบว่าอะไรคะ No I don't โอเคเขียนไปพร้อมกันได้เลยค่ะ No I don't อันนี้ปลายทางทำพร้อมๆเพื่อนๆได้เลยนะคะ No I don't ทีนี้ค่ะ Number 2 and number 3ข้อที่2กับข้อที่3เนี่ยให้เด็กๆตอบเองนะคะโดยดูประธานของประโยคให้ดีๆนะคะว่าเขากล่าวถึงกี่คนถ้าข้อไหนที่ไม่มีเครื่องหมายผิดนั่นแสดงว่าให้เด็กๆตอบถูกนั่นเองนะคะอ่ะข้อ2กับข้อ3นะลูกนะทีนี้คุณนกจะช่วยทำข้อ4อีก1ข้อจะเห็นได้ว่าข้อ4อะไรหายไปคะคำถามหายไปถ้าคำถามหายไปเราจะถามได้ว่าอย่างไรเขาตอบ yes I do คำแรกคือคำว่าอะไร do แล้วอะไรต่อ do you โดยปกติ usually ภาพนี้ค่ะอาบน้ำจากฝักบัว take a shower do you usually take a shower เด็กๆเติมไปได้เลย

ีนี้ค่ะเด็กๆข้อที่5และ6ทำเองเช่นเดียวกันแต่ประธานตรงนี้เปลี่ยนฉะนั้นเด็กๆต้องดูดีๆนะคะว่า

้องใช้ do หรือ does นะคะใช้ประธานเป็นอะไรนั่นเองนะแสดงว่าเหลือไอ้กี่ข้อที่เด็กต้องทำเอง number 2 3 5 and 6อีก4ข้อค่ะขอสรุปกิจกรรมนะคะนักเรียนทำใบงานที่19ค่ะเรื่อง questions with do or does ให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วก็เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลย

โอเค let's check the answers เราจะมาตรวจคำตอบกันนะคะข้อที่1เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อที่2 do they usually brush their teeth พวกเขาเนี่ยแปรงฟันเป็นประจำหรือเป็นปกติหรือไม่ถ้าไม่มีเครื่องหมายผิดให้ตอบว่าอะไรคะ yes พวกเขาคือ yes they do ถามดูตอบ do yes they doใครถูกทำเครื่องหมายถูกได้เลยใครผิดแก้ไขถูกต้องนะคะ yes they do ถัดไป number 3 does Geng usually wash his hair โดยปกติแล้วเก่งทำไมคะสระผมไหมสระไหมลูกไม่สระไม่สระตอบว่าNo เราใช้อะไรแทนเก่งได้ He no he doesn't no he doesn't จากที่นักเรียนเนี่ยได้ทำแบบฝึกหัดมาแล้วสังเกตไหมถ้าใช้ดูเราจะใช้กลับประธานอะไรคะ you I หรือว่าใช้กลับประธานพระหูพจน์แต่ว่า does เราจะใช้กลับประธานอะไรได้บ้าง he sheหรือว่า it ก็ได้นะคะอ่ะถัดไปข้อที่4เราทำเรียบร้อยแล้วพร้อมกันไปดูข้อที่5ค่ะข้อที่5คำถามหายไปใช้อะไรดีคำถามคำแรกคือคำว่าอะไรคะ does จากนั้นผู้ชายคนนี้เราไม่ทราบชื่อเราแทนว่า he does he usually take a bath ตัวคำตอบได้เลยDoes he usually take a bath? เรียบร้อยแล้วนะ number 5 and next number 6 อะไรเอ่ยคำถามผู้ชายถามด้วยอะไรถามด้วยอะไร Does he usuallywash his hands เด็กๆตามคำว่า his ให้คุณนกหน่อยแสดงความเป็นเจ้าของว่าเขาล้างมือของเขานั่นเองนะคะ Does he usually wash his hands เติมให้เรียบร้อยตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งนะคะรบกวนครูปลายทางด้วยช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

0: กรรมถัดไปของเราวันนี้เราฝากการบ้านค่ะ1ชิ้นด้วยกัน
1: We will use worksheet 20 making a poster
0: ให้การบ้านเด็กๆนะคะให้เด็กๆไปสร้างโปสเตอร์มาโดยการ draw a picture and make dialogue วาดภาพ1ภาพนะคะอ่ะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติคุณนกวาดภาพนี
2: ้ภาพคนทำไมคะ
0: แปลงฟันภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ brush teethและคุณนกทำเครื่องหมายถูกด้วยแสดงว่าประโยคที่คุณนกแต่งต้องสอดคล้องกับภาพแล้วก็เครื่องหมายของคุณนกนะคุณนกแต่งประโยคว่า Do you usually brush your teeth โดยปกติแล้วเนี่ยคุณแปลงฟันไหมอันนี้คือโครงสร้างของเรานะแล้วแต่เด็กๆเลยว่าเด็กๆจะวาดภาพอะไรหรือว่าทำเครื่องหมายอะไรในที่นี้คุณนกทำเครื่องหมายถูกแสดงว่าเวลาคุณนกตอบคุณนกต้องตอบว่า Yes I doเด็กๆไม่จำเป็นต้องวาดภาพคนแปลงฟันเหมือนคุณครูก็ได้นะคะเป็นภาพไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายถูกเหมือนกันก็ได้เป็นเครื่องหมายผิดก็ได้นะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการบ้านของเราขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่20ค่ะเรื่อง making a poster เป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนวาดภาพและแต่งบทสนทนาให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในความถูกต้องของใบงานด้วยเราช่วยตรวจสอบด้วยนะคะว่าภาพที่นักเรียนวาดเนี่ยสอดคล้องกับประโยคที่นักเรียนเขียนหรือไม่นะคะและคุณครูค่ะสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะกลับไปทำเป็นการบ้านอ่ะทีนี้ขอสรุปบทเรียนค่ะอ่ะดูภาพแล้วลองพูดสิคำนี้วลีนี้คือคำว่าอะไรแปรงฟัน brushTeeth. Okay, very good. Next one. ล้างมือค่ะ Wash hands. ถัดไปอาบน้ำในอ่าง Take a bath or take a shower.
3: Take a bath.
0: ถัดไปสระผม Wash อะไร
3: Wash
0: hair. ถัดไปอันนี้อาบน้ำจากฝักบัวแล้วTake a shower ทีนี้คุณนกขอถามเด็กๆค่ะเป็นรายบุคคลฟังคำถามคุณนกดีๆนะคุณนกจะมีเครื่องหมายบอกเด็กๆว่าเด็กๆต้องตอบ yes or no โอเค number one ข้อที่หนึ่งคุณนกให้ตอบ yes นะคะ Does she usually brush her teeth? Does she usually brush her teethคนที่จะตอบคำถามคุณนกขอเป็นโชคดีค่ะดูเครื่องหมายได้เลย Does she usually brush her teeth? Yes or no?
4: Yes.
0: Yes.
4: She does.
0: Does? Okay, very good. Yes, she does. ถัดไป number 2. Does she usually wash her hands? Does she usually wash her hands? คุณนกบอกว่า yes เหมือนกันคนที่จะตอบคำถามคุณนกคือลูกอมค่ะฮะตอบว่าอะไรดี
4: Yes, she does.
0: Okay, great. Yes, she does. ถัดไปคำถามข้อที่3ค่ะ Does he usually take a bath? Does he usually take a bath? ใครตอบคำถามคุณนกได้ข้อนี้ใครอยากตอบอ่ะ status ค่ะเครื่องหมายผิดต้องตอบว่าอย่างไร
4: No, he doesn't.
0: No, he doesn't. Okay, very good. ถัดไป number 4. Look at the picture. Does he usually wash his hair? Does he usually wash his hair? ใครตอบได้ใครอยากตอบเอ๊ะขอเป็นตาค่ะไม่ทำไมตอบว่าอะไรเอ่ย
4: No she does
0: he or she ผู้ชาย
4: not he does
0: doesn't
4: okay
0: say

0: ผู้โชคดีคนนั้นขอเป็นสิปวิทย์ค่ะตอบว่าอะไรดีเครื่องหมายถูก
1: Yes she does
0: Yes she does Okay very good ฉะนั้นเด็กๆสามารถใช้คำถามเหล่านี้ที่เราเรียนรู้กันไปถามเพื่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเพื่อนอาบน้ำบ้างไหมเพื่อนแปรงฟันบ้างไหมเพื่อนสระผมบ้างไหมนะคะนะใช้ถามความบ่อยถึงการกระทำนั้นๆนั่นเองนะอ่ะทีนี้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ cleaning time เป็นการทำความสะอาดเหมือนกันแต่เป็นการทำความสะอาดบ้านให้นักเรียนไปทบทวนไว้เลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่21เรื่อง housework ใบงานที่22ค่ะเรื่อง talking about housework คุณครูทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ staying clean keeps you healthy การที่ทำไมคะเราเนี่ยรักษาความสะอาดอยู่เสมอเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราทำไมแข็งแรงทีนี้คุณนกอยากถามเด็กๆให้เด็กๆแต่ละกลุ่มตัวแทนนะคะบอกคุณนกสิคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำความสะอาดร่างกายได้อย่างไรบ้างนะอ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่ม number 2ใครคะบอกคุณนกได้บ้างใช้คำศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปวันนี้ก็ได้นะคะตอบพร้อมกันเลยทั้งกลุ่มก็ได้ค่ะ 1, 2, 3
3: Wash hands.
0: Wash hands. ใช่ไหมคะคือการทำไมล้างมือเด็กๆการล้างมือสำคัญอย่างไรทำให้ไม่มีเชื้อโรคบางทีเนี่ยเด็กๆไปเล่นใช่ไหมคะตามที่ต่างๆเราไม่ทราบว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างแล้วเราหยิบสิ่งของขึ้นมารับประทานเนี่ยได้ไหมอาจจะทำให้เกิดอะไรได้เกิดพิษอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงได้ใช่ไหมคะโอเคกลุ่ม2ตอบเรียบร้อยแล้วโอเคขอเป็นกลุ่ม3ขอ1วิธีค่ะในการที่ทำให้ร่างกายของเราสะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอ
1: Wash hair ค่ะ
0: Wash hair ใช่ไหม Wash hair ก็นั่นคือการอะไรคะสระผมนั่นเองเด็กทราบไหมว่าเราควรสระผมสัปดาห์ละกี่ครั้ง
4: ส
0: ัปดาห์ละแล้วแต่ความยาวของเส้นผมของเราเลยใช่ไหมนะคะควรสระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนั่นเองเพื่อความสะอาดของหนังศีรษะใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากถัดไปขอเป็นกลุ่ม1ช่วยกันตอบก็ได้ค่ะปรึกษากันในกลุ่มซิวิธีการอะไรตอบพร้อมกันได้เลยค่ะคำว่าอะไรดี
3: Take a shower
0: เด็กๆควรอาบน้ำสัปดาห์ละกี่ครั้งใช้คำถามนี้ได้ไหมไม่ได้เด็กๆต้องอาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าเย็นนั่นเองเพราะว่าเวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยทำไมคะเชื้อโรคมากมายสะสมอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมถ้าเรากลับบ้านไปแล้วนอนเลยได้ไหมไม่ได้เชื้อโรคก็จะสะสมในร่างกายเราอาจจะทำให้เราทำไมคะป่วยอ่ะกลุ่ม1 2และ3ไปแล้วขอเป็นกลุ่ม4ปรึกษากันเลยค่ะอะไรนะที่จะทำให้ร่างกายของเราสะอาดพูดพร้อมกันเลย say it together 1 2 3
3: take a bath
0: นั่นก็มีความหมายว่าอะไรเหมือนกันอาบน้ำอย่างที่บอกไปควรอาบน้ำทุกวันนั่นเองโอเคและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่ม number 5ปรึกษากันเลยหรือว่าคุณธรรมเป็นตัวแทนใช่ไหมคะคำว่าอะไรดี
1: brush teeth
0: คืออะไรเอ่ย brush teeth แปรงฟันเด็กๆควรแปรงฟันเนี่ยอย่างน้อยวันละกี่ครั้งวันละ2ครั้งหรือจะให้ดีเนี่ยควรจะแปรงฟันหลังมื้ออาหารในทุกๆมื้อถ้าเป็นไปได้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยแบคทีเรียจะทำไมสะสมในฟันของเราแล้วทำอะไรเกิดทำให้เกิดอะไรขึ้นฟันผุหรือมีคราบหินปูนนั่นเองนะคะฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่เราเรียนรู้กันมาเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองทั้งสิ้นถ้านักเรียนอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยากจะเป็นคนที่มีความสะอาดอยู่ในร่างกายเสมอเนี่ย

0: ปฏิบัติตามนั่นเองโอเคหวังว่านักเรียนจะไปปฏิบัติตามนะคะโอเค That is for today
1: Class ready
2: Thank you teacher
0: โอเค Don't forget to do your homework and have a nice day Goodbye

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพรักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
0: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพรักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
0: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
0: เย้ พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: ฮะคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะเราก็จะเรียนรู้กันว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะได้มีการกระจายอำนาจไปยังส่วนต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรกันบ้างนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะมาเรียนรู้กันนะคะขอให้นักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราก็จะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1อธิบายความสำคัญและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. จำแนกความสำคัญและหน้าที่ด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3. เห็นความสำคัญและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูทางด้านความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเลยนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ทราบว่าวันนี้นะคะประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในด้านใดบ้างคะหรือนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายอำนาจหรือมีการช่วยเหลือประชาชนในด้านใดกันบ้างนะคะอ่ะเราลองมาทบทวนกันก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นกี่ประเภทลูก2ประเภทประเภทที่1คือใครตอบคุณครูได้บ้างประเภทที่1คืออะไรลูกได้ยินแว่วๆอะไรทั่วไปการปกครองใช่ไหมลูกองค์กรปกครองแบบทั่วไปนะคะการปกครองในรูปแบบทั่วไปได้แก่อะไรบ้างไหนลองทบทวนสิใครตอบได้บ้างกลุ่มที่5ของขวัญไหนลองทบทวนก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะได้แก่อะไรบ้างเอ่ย1ขอ1คำตอบ
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ1คำตอบ
4: เทศบาลครับ
2: เทศบาลนะคะหมดหรือยังลูกการปกครองแบบทั่วไปหมดหรือยังยังไม่หมดเลยขอกลุ่มที่1บ้างได้ไหมคะกลุ่มที่1บ้างนะ
5: องค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ
2: องค์การบริหารส่วนตำบลขอบคุณค่ะอ่ะเราทวนไปแล้ว1หัวข้อนะคะการปกครองในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหมดหรือยังเอ่ยลูกแล้วเหลือการปกครองแบบไหนอีกลูกเรายังเหลือการปกครองในรูปแบบพิเศษได้แก่อะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่5อีกแล้วขอ1คนกลุ่มอื่นสามารถตอบได้นะคะกลุ่ม2กลุ่ม4ตอบได้นะคะ
6: กรุงเทพมหานครค่ะ
2: กรุงเทพมหานครขอบคุณในคำตอบค่ะต่อมากลุ่มที่1ยกเยอะที่สุดเลยกลุ่มที่1ขอ1คำตอบค่ะ
7: เมืองพัทยาคร
2: ับเมืองพัทยาหมดหรือยังเอ่ยหมดยังคะหมดแล้วนะคะสำหรับการปกครองในรูปแบบพิเศษนะคะจะได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองนะคะถือว่านักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ทบทวนแล้วในชั่วโมงนี้นะคะหลังจากนี้เรามาดูกันว่าความสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะมีการกระจายอำนาจและประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะคะ1เลยนะคะมีการแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล หรือราชการส่วนกลางนะคะการแบ่งเบาภาระอย่างไรนะคะก็คืออาจจะเป็นรัฐบาลหรือว่าส่วนกลางเนี่ยมีการกระจายอำนาจไปยังไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะคะหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีการกระจายอำนาจเข้าไปยังสู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นในส่วนนั้นๆ นะคะเพื่อได้ลงมือนะคะหรือสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2ข้อที่2ได้บอกว่ามีการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าองค์กรปกครองนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะมากกว่ารัฐบาลจึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นนะคะได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับสภาพความเป็นจริงนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะรัฐบาลนะคะอาจจะดูแลประชาชนทุกคนแต่อาจจะไม่ทั่วถึง

นะคะเวลาอาจจะเป็นอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นใช่ไหมคะในพื้นที่ของเรานะคะก็อาจจะมีการลงเข้าไปช่วยเหลือก่อนในอันดับแรกนั่นเองนะคะหรือในวันนี้นักเรียนจำสถานการณ์ที่เด็กวิเคราะห์ได้ไหมเอ่ยเมื่อวานเด็กๆ ดูจากใบกิจกรรมเมื่อวานเราเคยวิเคราะห์สถานการณ์นี้ไปหรือยังลูกเคยหรือยังเคยหรือยังเอ่ยแล้ววิเคราะห์สถานการณ์อันนี้หรือยังวิเคราะห์ยังวิเคราะห์แล้วในวันนี้นะคะเราจะยังใช้กิจกรรมเดิมนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในกิจกรรมนี้เช่นเดิมนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่านะคะจากเหตุการณ์นะคะจากเหตุการณ์นะคะในพื้นที่ของเหตุการณ์นี้นะคะได้ลงมือช่วยเหลืออย่างไรแล้วมีพลเมืองดีหรือไม่นะคะนักเรียนลองศึกษาจากสถานการณ์ให้ครบถ้วนอีก1ครั้งนะคะเน้นย้ำนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมนี้นะคะในการทำกิจกรรมได้เลยนั่นเองนะคะหรือภายในท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางมีกิจกรรมอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถนำมาให้เด็กๆได้วิเคราะห์และเรียนรู้ได้นะคะถ้ากลุ่มไหนได้ใบกิจกรรมไปแล้วนะคะสามารถลงมือนะคะศึกษาได้อีก1รอบได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือว่านักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษานะคะเราได้อะไรบ้างและในพื้นที่นะคะคือพื้นที่ในสถานการณ์เนี่ยอยู่ณที่ไหนนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูขอเป็นกลุ่มแรกครูจะเรียกเป็นกลุ่มเนาะอ่ะวันนี้จะตอบเป็นกลุ่มให้ตัวแทนกลุ่มนะคะลุกขึ้นยืนตอบคำถามได้เลยนะคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนมีไม่เอ่ยเราจะถามคำถามง่ายๆจากสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาค่ะขอตัวแทน1คนนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังคำถามจากคุณครูนะคะจากสถานการณ์นะคะที่นักเรียนได้อ่านนะคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนลูก
1: เทศบาลเมืองหัวหินค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองหัวหินนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนได้แล้ว1คำตอบเหตุการณ์ที่นักเรียนได้ศึกษาเกิดณพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะ

0: มีไหมเอ่ยกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามค่ะมีไหมเอ่ยตัวแทนอยู่ไหนคะอ่ะเป็นคำถามที่ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเทศบาลเพื่อนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ตอบคำว่าเทศบาลเมืองหัวหินนะคะครูน้ำอยากถามว่าเทศบาลเมืองหัวหินจัดอยู่ในการปกครองแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษคะ
1: แบบทั่วไปค
0: ่ะแบบทั่วไปถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนั่นเองขอบคุณค่ะเราได้แล้ว2คำตอบนะคะในสถานการณ์เกิดขึ้นที่เทศบาลหัวหินนะคะเป็นการปกครองนะคะในรูปแบบทั่วไปนั่นเองนะคะต่อมาขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ1คนค่ะหมายเลข3ค่ะค่ะกลุ่มที่3ลูกจากเหตุการณ์นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะ
2: ฝาท่อเปิดครับ
0: ฝาท่อเปิดชำรุดเนื่องจากอะไรถึงเปิดคะ
2: รถบัสขนาดใหญ่เหยียบครับ
0: มีรถบัสขนาดใหญ่ได้เหยียบฝาท่อเหมือนดังเช่นรูปภาพเลยนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่3เรารู้แล้วจากกลุ่มที่3ว่าจากเหตุการณ์มีฝาท่อชำรุดเนื่องจากมีรถขนาดใหญ่เนี่ยได้เหยียบฝาท่อนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1 1คนค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ารถบัสใช่ไหมลูกได้ไปเหยียบฝาท่อชำรุดหลังจากนั้นแล้วนะคะได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอื่นขึ้นอีกคะ
2: มีพลเมืองดีเอากลวยมาตั้งเอาไว้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณกลุ่มที่1 นั่งได้เลยเพื่อนบอกว่ามีพลเมืองดี1คนได้นำกลวยสีส้มๆเนี่ยมาตั้งให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเอ๊ะณบริเวณนี้นะคะมีท่อที่ได้ชำรุดเรียบร้อยแล้วนะคะมีการแจ้งพลเมืองดีแล้วต่อมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนมีไหมเอ่ยมีไหมคะขอตัวแทน1คนค่ะสำหรับกลุ่มที่5คำถามไม่ยากเหมือนกันเลยนะคะมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้ศึกษาหลังจากที่พลเมืองดีนะคะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่มีการได้รับการช่วยเหลือไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีการได้รับการช่วยเหลือไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีช่วยเหลืออย่างไร
2: เจ้าหน้าที่งานปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่
0: อ่ะขอบคุณค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาดูแลซ่อมแซมนะคะเกี่ยวกับฝาท่อที่ชำรุดนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดนะคะเหตุการณ์นะคะในท้องที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต่างๆของประชาชนก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองหัวหินนะคะเข้ามาช่วยเหลือโดยการแจ้งของพลเมืองดีนะคะในเขตเมืองหัวหินนั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนลองคิดว่าถ้าวันนี้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีเทศบาลเมืองหัวหินมาดูแลนะคะเราอาจจะต้องดำเนินการโดยใช้เวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะต่อมาหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะในข้อที่3นะคะในความสำคัญข้อที่3เลยประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลและเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนั่นเองนะคะเวลาอาจจะไปติดต่อนะคะในหน่วยงานราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลนะคะอบต.ต่างๆนะคะเราก็สามารถเข้าไปติดต่อสื่อสารในพื้นที่นั้นๆได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องไปเดินทางไกลๆหรืออาจจะมีการปรึกษาในเรื่องต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ในที่นี้ด้วยนะคะต่อมาในข้อที่4นะในข้อที่4นะคะ เป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะในหมู่บ้านของเรานะคะก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าเรียนรู้หรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นอย่างอื่นนะคะในด้านประชาธิปไตยเหมือนนักเรียนเลยนะคะนักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนเราเคยแสดงความคิดเห็นกันไหมลูกเคยแสดงความคิดเห็นเคยจัดกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้องกันไหมคะเคยทำนั่นเองนะคะนี่แหละคือเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือภายในท้องถิ่นด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะต่อมานะคะจะเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานนะคะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นเนี่ยเจริญเติบโตและมีพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะอย่างเช่นหมู่บ้านของเราก็อาจจะมีการประชุมประจำเดือนนะคะในหัวข้อต่างๆนะคะที่มีการกระจายเข้ามาในชุมชนของเรานะคะเราเองก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้หรือมีการนะคะส่งเสริมกิจกรรมนะคะเพิ่มเติมหรือต่อยอดนะคะให้ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในที่นี้นะคะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะบางพื้นที่อาจจะติดอยู่กับแม่น้ำนะคะทะเลในที่นี้ก็มีประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีการโยนบัวมีประเพณีชิงเป็ดหรือศาสตร์เดือน10มีประเพณีชักพระไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางน้ำนั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นที่ยังมีการสืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือความสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะในวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้และได้ทำกิจกรรมในเบื้องต้นแล้วนะคะต่อมาในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียน 1. นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานกันวันนี้เราอยู่ใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่3นะคะนักเรียนภายในห้องเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะวันนี้เราอยู่ในใบงานที่3หน่วยสุดท้ายนะคะคือหน่วยที่6ค่ะเด็กๆสามารถเปิดได้เลยวันนี้จะให้สรุปองค์ความรู้วันนี้เราเรียนองค์ความรู้ความสำคัญกี่ข้อลูกกี่ข้อเอ่ยกี่ข้ออ่ะทั้งหมด6ข้อนะคะเราลองสรุปเป็นองค์ความรู้มานะคะอาจจะเลือกมาไม่ทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนนะคะหรือนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำการตรวจสอบในกิจกรรมได้นะคะอันนี้คือแนวคำตอบนะคะคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานั่นเองนะคะครูน้ำก็ได้เขียนมาทั้งหมด4ข้อเลยนะคะแล้วนักเรียนภายในห้องเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะเขียนในจำนวนทั้งหมดกี่ข้อกันบ้างนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะในความสำคัญ

เราจะมาสรุปบทเรียนกันแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะในการสรุปบทเรียนในวันนี้ด้วยค่ะ การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองทำให้เกิดการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่าง

0: รวดเร็วค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่4เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความสำคัญนะคะรวมถึงการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: ตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนว่าให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ครับเอาละแต่หลังจะต้องยืดตรงนะและไม่มีเสียงนะครับนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร้องเพลงรำวงมาตรฐานชื่อว่าเพลงอะไรลูก
1: ดวงจันทร์ขว
0: ั
1: ญฟ
0: ้าใช่ไหมแล้วนักเรียนได้กลับไปทบทวนหรือเปล่าทบทวนไหมทบทวนด้วยนะครับเพราะวิชาของคุณครูนั้นเป็นทักษะนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นลูกเราก็จะต้องฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับทักษะการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะลูกนะสำหรับในเนื้อหาในวันนี้เราจะเจอกันในเรื่องของอะไรลูกรำวงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะเรียนในส่วนของอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละก่อนอื่นเลยเราต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะครับดูที่หน้าจอนะดูดีๆข้อที่1ลูกนักเรียนสามารถอธิบายท่ารำวงมาตรฐานได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานเช่นเคยนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัตินะครับข้อสุดท้ายข้อที่3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับจุดประสงค์ของคุณครูมี3ข้อเหมือนเดิมนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับเอาละดูต่อนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องมาทบทวนกับความรู้เดิมของเรากันก่อนเนาะดูเลยนะครับสำหรับการทบทวนนะลูกนะวันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงนะครับเราจะมาเติมเนื้อเพลงกันนะครับเติมให้สมบูรณ์เนาะเพราะถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงของคุณครูนั้นมีช่องว่างนะครับนะไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อเพลงกันนะครับดูตัวเลือกดูตัวเลือกดูด้านบนนะตัวเลือกที่1ที่เทิดทูนคือชาตินะครับตัวเลือกที่2ถนอมแนบสนิทในนะครับตัวเลือกที่3จันประจำราตรีนะครับเอาละแล้วดูตัวเลือกด้านล่างดูตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2และตัวเลือกที่3นะครับเอาละนักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกใดถูกต้องครับนักเรียนดูดีๆนะตัวเลือกไหนตัวเลือกที่1ใช่ไหมต้นทางตอบว่าตัวเลือกที่1นะครับปลายทางหนูสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับดูข้อนี้เลยนะครับคุณครูเฉลยเลยนะครับสำหรับข้อนี้ตัวเลือกที่1ถูกต้องตบมือนะส่วนตัวเลือกที่2ผิดตัวเลือกที่3ก็ผิดนะครับตัวเลือกที่1จะถูกต้องจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาใช้คำตอบกันนะครับเรามาดูนะสำหรับตัวเลือกที่1ก็จะมี3 1และ2นะครับเลข3ก็คือจันทร์ประจำราตรีเลข1ที่เทิดทูนคือชาติเลข2ถนอมแนบสนิทในเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องสมบูรณ์ตบมือให้ตัวเองอีก1ครั้งนะครับเอาละถ้านักเรียนกลับไปฝึกฝนกลับไปทบทวนเนาะฝึกร้องคุณครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็จะทำข้อนี้ของคุณครูได้นั่นเองนะครับเอาละดูกันต่อนะครับเราทบทวนการเติมเนื้อเพลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการร้องเพลงกันนะครับดูซิว่าได้กลับไปทบทวนฝึกร้องจริงหรือเปล่านะเอาละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ฝันฟ้านะครับทั้งต้นทางและปลายทางเราจะทบทวนไปพร้อมๆกันพร้อมไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนะครับปลายทางด้วยนะครับวางมือหรือรวมมือเพื่อที่จะกระทบจังหวะนะและร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับพร้อมนะลูกนะพร้อมนะ1 2และ3มาครับ

เอาละเยี่ยมมากนะครับยังคงจำได้นะครับแต่เสียงยังเบาเสียงยังเบารอบนี้เสียงยังเบาอย่างนี้ดีกว่านะคุณครูจะทดสอบอย่างนี้ดีกว่าคุณครูจะให้ผู้หญิงร้องก่อนนะผู้ชายฟังนะผู้ชายฟังนะเอาผู้หญิงร้องก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเราจะให้ผู้หญิงร้องก่อนนะเทสเสียงกันหน่อยนะครับอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นปลายทางพร้อมนะลูกอ่ะเรามาเริ่มกันเลย1 2และ3มา

อ่ะแล้วตบมือให้ผู้หญิงหน่อยนะครับเอาละร้องดีไหมร้องดีนะทีนี้เดี๋ยวดูผู้ชายกันบ้างอย่าให้แพ้เขานะพร้อมไหมลูกผู้ชายต้นทางพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะผู้ชายปลายทางพร้อมนะลูกนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะครับคือครูนับนะ1 2และ3มา

อ่ะตบมือให้ผู้ชายหน่อยนะเอาละรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายคุณครูจะให้ร้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะยืดหลังขึ้นพร้อมนะเอาให้เพราะที่สุดเลยนะครับพร้อมนะ1 2และ3มา

0: ตบมือเอาล่ะจำได้ขึ้นใจแล้วเนาะขึ้นใจนะครับเอาล่ะเก่งมากเลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะเราทบทวนกันไปแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้ลูกหลังจากที่เราได้ทบทวนการฝึกร้องไปแล้วแล้วนักเรียนทุกคนของคุณครูร้องได้นะครับเอาถึงคราที่เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานกันนะครับดูเลยนะสำหรับการฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะลูกนะดูนะดูดูข้อที่1ลูกครูจะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวานะครั้งนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันก่อนนะครับนะในครั้งนี้นะอ่ะดูนะดูข้อที่2กระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าฟ้าจำนะลูกข้อที่2นะกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าฟ้านะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นนะครับการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นนะจมูกเท้าอยู่ตรงไหนรู้ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตคุณครูนะครับว่าจมูกเท้าอยู่ตรงไหนนะหนูดูนะสำหรับจมูกเท้านะหนูดูที่เท้าคุณครูนะครับสมมุติว่าคุณครูตั้งเท้าอย่างนี้ก็คือครูวางอะไรส้นเท้าเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอันนี้คือส้นเท้าทีนี้จมูกเท้าอยู่ตรงไหนดูดีๆนะจมูกเท้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกนี่คือจมูกเท้าแต่หายใจไม่ได้นะจมูกเท้าหายใจไม่ได้นะเอาละนี่คือจมูกเท้านี่คือส้นเท้านี่คือจมูกเท้านี่คือส้นเท้านี่คือจมูกเท้าแยกออกยังแยกออกแล้วนะนี่คือจมูกเท้าเราจะใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นนะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับรำวงมาตรฐานส่วนเท้านั่นเองนะเอาละดูกันต่อดูต่อนะสำหรับการฝึกปฏิบัติเพลงนี้นะลูกเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเราจะเริ่มปฏิบัติส่วนเท้าก่อนใช่ไหมโดยเทคนิคการจำก็คือถอยย่ำก้าวกระทุ้งนักเรียนท่องตามคุณครูนะครับ1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมอีก1ครั้ง1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งอีก1ครั้ง1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมลูกได้ไหมทีนี้เราจะท่องอย่างนี้3รอบ3รอบนะ3รอบนะนะครับเพราะว่าเราจะใช้จังหวะนี้รำเพลงนี้ทั้งเพลงเลยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเอาใหม่เราจะท่องอย่างนี้3รอบยืดหลัง1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมได้ไหมทีนี้ลองท่องเองไม่มีเสียงครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3
1: ถอย
0: จำได้ยังจำได้อย่างง่ายนิดเดียวนะครับทดสอบหลับตาลงเอาละเราจะไม่ดูหน้าจอนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเราจะท่องเหมือนเดิมเลย3รอบพร้อมนะครูนับ1 2และ3มาลูก

เยี่ยมมากลืมตาปรบมือนะครับเอาละดูกันต่อเลยนะเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนได้ดูก่อนนะครับครูจะสาธิตก่อนนะว่าทำอย่างไรนะเอาอันดับแรกมือเท้าเอวนะสังเกตว่าเวลามือเท้าเอวลูกคุณครูจะไม่กำอย่างนี้จะไม่จับอย่างนี้เนี่ยจะไม่จับอย่างนี้นะครูจะไม่จับอย่างนี้ครูจะนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันแล้วเปิดปลายนิ้วขึ้นอย่างนี้เปิดปลายนิ้วอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะเปิดปลายนิ้วอย่างนี้นะครับนะเท้าเอวนะหลังจากนั้นคุณครูจะถอยเท้าซ้ายก่อนนะดูนะดูนะครูหันข้างนะครูจะถอยเท้าซ้ายเวลาครูถอยเราจะมีการย่อตัวนิดหนึ่งถ้ายืนแล้วถอยเลยมันก็จะแข็งใช่ไหมมันจะลำบากนะแต่ถ้าเราย่อนิดนึงมันก็จะง่ายถอยเวลาเราถอยน้ำหนักเท้าเราก็จะต้องอยู่ฝั่งที่เราถอยถูกไหมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกนะแต่ถ้าเราถอยอย่างนี้ปุ๊บถอยอันนี้ไม่ถูกนะเวลาถอยปุ๊บถอยเลยถอยนะครับเวลาย่ำย่ำเท้าเดิมที่เดิมด้วยย่ำนะถอยย่ำเวลาก้าวก็ก้าวไปเลยก้าวแล้วกระถุงนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะสังเกตครูก่อนนะเอานะอ่ะพร้อมนะลูกนะ1 2และ3ถอยย่ำก้าวกระถุงนะเอาละทีนี้คุณครูจะทำอย่างนี้3รอบนะครับพร้อมนะอ่ะสังเกตคุณครู1 2และ3ถอยย่ำก้าวกระถุงแล้วถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงเอาละนักเรียนจะต้องสังเกตได้ว่าเท้าที่ครูกระถุงเวลาครูถอยครูก็ต้องถอยเท้าที่ครูกระถุงเท้าเดิมใช่ไหมกระถุงแล้วถอยนะใช้เท้าเดียวกันนะครับดูอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติการอีกหนึ่งครั้งนะดูดีๆนะหนึ่งสองและสามถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงนะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าครูจะไปด้านหน้าเรื่อยๆนะด้านหน้าเรื่อยๆมันจะไปเป็นวงกลมเนาะทวนเข็มนาฬิกานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติการคุณครูให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นครับมาเรามาฝึกปฏิบัติกันนะครับเอาละดูแถวให้ตรงระเบียบแถวเราจะต้องมีนะและไม่คุยเสียงดังนะเอาละอันดับแรกเลยเราจะต้องนำมือทั้งสองของเรานั้นเท้าสะเอวนะครับเท้าอย่างไรคุณครูบอกไปแล้วนะเอาละทีนี้ถอยครูจะให้หนูถอยเท้าซ้ายนะถอยเท้าซ้ายนะเอาละคุณครูขออนุญาตหันหลังเนาะจะได้ไปพร้อมๆกันกับเด็กๆ เลยนะครับเอาละพร้อมไหมลูกพร้อมนะเราจะเริ่มที่ถอยก่อนนะครับมือเท้าเอวหนึ่งสองและสามมาถอยนะน้ำหนักอยู่เท้าหลังนะถอยได้ไหมเอาใหม่คืนตัวคืนตัวพร้อมนะหนึ่งสองและสามยุบนิดนึงแล้วก็ถอยนะครับได้ไหมเอาละทุกคนทำถูกนะครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามมาถอยได้ไหมทีนี้ครูต่อเลยนะย่ำเวลาย่ำลูกไร้เท้าขวาย่ำที่เดิมย่ำนะเอาใหม่ถอยและย่ำเอาใหม่นะเวลาย่ำลูกน้ำหนักต้องอยู่ขาหน้าละนะเอาใหม่มือเท้าเอวครูนับ1 2และ3มาถอย

้ำได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมครับอ่ะครูต่อเลยไหมต่อเลยนะพอย่ำเสร็จแล้วก้าวใช่ไหมก้าวเราก็ใช้เท้าซ้ายก้าวเข้ามาด้านหน้าก้าวก้าวมาเลยแต่ไม่ต้องก้าวเยอะนะครับก้าวนิดเดียวนะก้าวแล้วน้ำหนักตัวก็ต้องอยู่เท้าหน้าใช่ไหมถอยย่ำก้าวหลังจากนั้นคำสุดท้ายคือคำว่ากระทุ้งอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะใช้จมูกเท้ากระทุ้งเบาๆนะครับกระทุ้ง1 2และ3กระทุ้งจมูกเท้านะนิดเดียว1 2และ3กระทุ้งอีก1ครั้ง1 2และ3กระทุ้งเอาละคืนตัวคืนตัวคืนตัวคืนตัวเดี๋ยวเราจะฝึกเลยนะครับรวดเดียวเลยนะถอยย่ำก้าวกระทุ้งพร้อมนะพร้อมนะปลายทางพร้อมนะลูกมาเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันนะครับพร้อมมือเท้าเอว1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมลูกอีก1ครั้งอีก1ครั้งเอาละมือเท้าเอวครูนับ1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะคืนตัวรอบนี้ทำเองลองดูนะครับเอาละคุณครูจะได้สังเกตเด็กๆด้วยอ่ะยืดหลังมือเท้าเอวพร้อมนะครูนับ1 2และ3ไปถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาละเอาละดีดีดีค่อนข้างดีขออีกหนึ่งครั้งพร้อมนะครับยืดหลังตรงมือเท้าสะเอวครูนับ1 2และ3เยี่ยมมากทีนี้คุณครูขออย่างนี้คุณครูขอทำแบบนี้3รอบได้ไหมได้ไหมนะเวลาเรากระทุ้งเราจะถอยเท้าเดิมนะครับดูอีกหนึ่งครั้งดูครูถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งเข้าใจไหมลูกนะแต่เวลาทำจริงต้องให้นุ่มนวลกว่านี้นะครับอ่ะพร้อมยืดหลังตรงมือเท้าเอวครูนับ1 2และ3มาแล้วก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมยังมึนมึนเอาใหม่รอบนี้ครูทำด้วยดีกว่านะครูทำด้วยครูทำด้วย3ครั้งนะ3ครั้งนะพร้อมพร้อมพร้อมมือเท้าเอวแถวจะต้องตรงนะครับครูนับ1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมได้ไหมคืนตัวคืนตัวนะครับคุณครูจะให้หนูสังเกตอย่างนี้นะสังเกตอย่างนี้ว่าทุกๆจังหวะที่เราได้เคลื่อนเท้าหรือก้าวเนี่ยมันจะมีจังหวะยืดตัวยุบตัวใช่ไหมยืดยุบยืดยุบเข้าใจไหมลูกถ้าสมมติว่าคุณเวลาเราทำแล้วเราถอยย่ำก้าวกระทุ้งไม่ได้นะมันจะอย่างนี้เลยมันจะถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งอย่างนี้นะจังหวะจะเท่ากันจังหวะจะเท่ากันจะยืดยุบทุกจังหวะเนาะหนูจะได้ลงจังหวะนะครับได้ไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งสิอีกหนึ่งครั้งพร้อมนะพร้อมคุณครูนะมือเท้าเอวนะครับ1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมได้ไหมคืนตัวคืนตัวคืนตัวเอาละก่อนที่จะเข้ากับเพลงก่อนที่จะเข้ากับเพลงคุณครูจะให้หนูสังเกตอย่างนี้นะครับ

0: ลาเราที่จะปฏิบัติท่ารำจริงๆนะลูกนะเวลาปฏิบัติท่ารำจริงๆเท้าหนูดูเท้าคุณครูหนูดูเท้าคุณครูนะคุณครูจะให้หนูก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายเนื้อร้องของเราร้องว่ายังไงนะลูกเพลงนี้ดวงจันทร์ควันฟ้าใช่ไหมอ่ะเวลาก้าวอย่างนี้นะปุ๊บครูจะให้หนูก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจันทร์ดวงจันทร์ควันฟ้าแล้วก็ทุ้งคำว่าฟ้าอย่างที่คุณครูบอกไปตอนแรกเอาใหม่นะเอาใหม่นะพร้อมกันนะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจันทร์นะแล้วกระทุ้งรอนิดนึงกระทุ้งคำว่าฟ้าอ่ะพร้อม1 2และ3ไปดวงจันทร์ควันฟ้าได้ไหมได้ไหมอ่ะอีก1ครั้ง1 2และ3ไปดวงจันทร์ควันฟ้าได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะถอยย่ำก้าวกระทุ้งชื่นชีวาควันพีอีจันทร์ประจำราตรีไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเริ่มต้นให้ถูกก่อนเริ่มต้นให้ถูกก่อนนะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจันทร์กระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่าฟ้านะพร้อมนะอ่ะไหนลองทำเองสิเอาจังหวะเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้นะอ่ะแถวตรงนะครับพร้อมนะ1 2และ3มาลูกกระทุ้งเอาไหมเอาบางคนกระทุ้งเร็วไปนะต้องดวงจันทร์ควันฟ้านะเอาใหม่เอาใหม่พร้อมนะปลายทางพร้อมนะลูก1 2และ3มาเยี่ยมมากเอาละได้ยังเริ่มต้นได้แล้วนะคุณครูเปิดเพลงเลยได้ไหมได้ไหมลองดูลองดูลองดูนะครับอ่ะลองดูเอาละฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าโดยเข้ากับบทเพลงนะเริ่มต้นถูกแล้วนะอ่ะพร้อมมือเท้าเอวลูกครูเปิดเพลงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะ
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง

0: เอาใหม่เอาใหม่อ่ะถอยได้ไหมมันจะมาข้างหน้าเรื่อยๆเพราะเวลาเรารำมันจะไปด้านหน้าเนาะเอาละเพราะฉะนั้นลูกอ่ะถอยลงอีกนิดนึงให้มีช่องว่างด้านหน้าโอเคพอนะอ่ะดูแถวให้ตรงดูแถวให้ตรงเริ่มต้นถูกหรือยังอย่างนี้เริ่มต้นถูกแล้วทีนี้อย่างนี้เดี๋ยวหนูร้องเพลงไปด้วยเบาๆนะครับคุณครูจะท่องคำว่าถอยย่ำก้าวกระทุ้งให้นะเดี๋ยวหนูร้องเพลงนะโอเคไหมหนูร้องเพลงนะลูกเดี๋ยวครูถอยย่ำก้าวกระทุ้งครูท่องให้นะเริ่มต้นให้ถูกก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจานกระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่าฟ้าพร้อมนะอ่ะมือเท้าเอว
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง

กระทุ้งได้ไหมได้ไหมอ่ะถอยเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับอ่ะทีนี้อันนี้เราเข้าเพลงแล้วเราฝึกเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราฝึกกันต่อนะครับเอาละ

0: เอาละอ่ะทีนี้ดูต่อเลยนะครับอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: นะทีนี้ดูกันต่อนะทีนี้คุณครูจะให้หนูฝึกปฏิบัตินะลูกนะโดยเคลื่อนวงนะเราจะเป็นวงและทวนเข็มนาฬิกาเนาะทีนี้สำหรับต้นทางคุณครูอย่างนี้คุณครูจะทำเป็น2วงนะผู้ชาย1วงผู้หญิง1วงส่วนปลายทางตามความเหมาะสมได้เลยนะครับถ้าจำนวนนักเรียนน้อยสามารถรวมเป็นวงเดียวกันได้นะครับสำหรับต้นทางลูกจับมือเลยทำเป็นวงกลมนะครับทำเป็นวงกลมเลยเอาละขยับมาผู้ชายขยับมาตรงนี้ลูกผู้ชายวงกลมวงเดียวผู้ชายวงกลมวงเดียวเหมือนผู้หญิงผู้หญิงปล่อยมือผู้หญิงปล่อยมือแล้วก้าวเท้าไปอีก1ก้าวเอาละพอผู้ชายได้ไหมเป็นวงกลมหรือยังปล่อยมือแล้วก้าวเท้าไป1ก้าวพร้อมนะครับทีนี้หนูฟังครูเวลาเรารำวงมาตรฐานเราจะต้องรำตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกานะเพราะฉะนั้นเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวออกนอกวงเลยเบี่ยงตัวเลยนะครับเบี่ยงตัวเดี๋ยวเราจะฝึกรำวงมาตรฐานส่วนเท้าโดยการย้ำเท้านี่แหละนะโดยการร้องเพลงเองก่อนรอบแรกนะครับมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะครับรอบนี้ร้องเพลงเองนะยืดหลังขึ้นพร้อมนะครูนับ2และ3ไปครับดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาขวัญพี่ถอยย้ำก้าวกระทุ้งร้องเพลงถอยย้ำก้าวกระทุ้งเอาใหม่นักเรียนยังไม่เข้าใจฟังใหม่รอบนี้นักเรียนต้องร้องเพลงเองร้องเพลงเองนะร้องเพลงเองนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้ว่าถอยย้ำก้าวกระทุ้งแต่หน้าที่ของหนูคือร้องเพลงนะพร้อมนะเอามือเท้าเอวเอาใหม่มือเท้าเอวนะครับยืดหลังครูนับ1 2และ3ไป
2: ดวงจันทร์ควัน
0: ฟ้า
2: ช
0: ื่
2: นช
0: ีวากระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งเอาละเรามาถูกทางแล้วแต่นักเรียนของคุณครูร้องเบามากร้องเบาไปเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องดังๆขึ้นเลยนะต้นทางนะต้องดังขึ้นเลยนะเอาใหม่มือเท้าเอวนะครับมือเท้าเอวนะร้องดังๆร้องดังๆเลยเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้หนูร้องนะหนูจะได้เข้าใจนะครับเอาล่ะมือเท้าเอวผู้ชายขยายวงอีกนิดนึงครูนับ1 2และ3
2: ดวงจันทร์
0: กระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งเยี่ยมมากได้ไหมหลายๆคนคุณครูสังเกตเห็นว่าได้นะแต่ยังมีบางคนที่ยังไม่คล่องนะเดี๋ยวเราจะฝึกปฏิบัติกันต่อนะครับคุณครูให้เลือกระหว่างเราจะร้องเพลงอีก1รอบหรือเราจะเข้ากับเพลงเลย
3: เข้ากับเพลงเลย
0: นะครับเอาละมือเท้าเอวเลยวงกว้างๆวงกลมนะครับวงกลมๆเอาละพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
0: ต้นทางพร้อมไหม

0: พร้อมนะปลายทางพร้อมไหมลูกเรามาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดเพลงทุกคนมือเท้าเอวยืดหลังตรงมีสติฟังเพลงนะครับพร้อมนะ
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง

ทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งอีกรอบถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำ

0: ข้าวกระพุ้งหอยย่ำข้าวกระพุ้งหอยย่ำข้าวกระพุ้งได้ไหมยังมึนมึนคุณครูจะบอกอย่างนี้เพลงจะค่อนข้างเร็วกว่าที่เราฝึกซ้อมเมื่อกี้เพราะฉะนั้นต้องเร็วกว่านี้เนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้รอบแรกไงเข้ากับเพลงรอบแรกก็ยังจับไม่ทันเนาะรอบที่สองมันจะต้องดีขึ้นไหมต้องดีขึ้นนะครับดูผู้หญิงชี้ทำวงสวยเลยผู้ชายวงสวยเหมือนเดิมเหมือนกันพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้อีกหนึ่งรอบนะครับนะเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้หนึ่งเราต้องตั้งใจก่อนเลยเป็นอันดับแรกเนาะเราจะไม่เล่นกันนะครับเราจะตั้งใจถ้าหนูตั้งใจหนูจะทำได้เนาะเอาละมือเท้าเอวเลยอ่ะทีนี้คุณครูให้ข้อสังเกตอย่างนี้เวลาหนูปฏิบัติถ้าหนูไม่มีจังหวะยืดยุบเนี่ยหนูก็จะแข็งๆหนูก็จะไม่เข้าจังหวะถอยย่ำก้าวทุ้งถอยมันจะงึกงักนะแต่ถ้าหนูมีจังหวะเช่นเวลาหนูย่ำเนี่ยเวลาย่ำมันจะมีจังหวะอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราย่ำเท้าใช่ไหมเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันเลยอ้าวถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งอย่างนี้เลยนะครับเราอาจจะฝึกให้มันแรงหน่อยเพื่อให้จังหวะได้ชัดแต่เมื่อเราทำได้แล้วเราถึงจะค่อยทำให้มันสวยอ่อนหวานเนาะให้นุ่มนวลเนาะเอาเยี่ยมมากต้องมีจังหวะเนาะอ่ะเอาใหม่รอบนี้ครูจะเปิดเพลงเหมือนเดิมนะครับพร้อมนะต้นทางพร้อมนะตั้งใจนะลูกนะปลายทางพร้อมนะลูกมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้ากับเพลงกันนะครับมือเท้าเอวหลังตรง
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: เพลงเร็วนิดนึงตั้งใจฟังนะเดี๋ยวครูท่องให้หนูร้องเพลงเบาๆดวงจันทร์ผ่านกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำ

วกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งและดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไหมรอบที่2ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลานะให้หนูไปฝึกปฏิบัติกันอีกทีนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะครับสำหรับขั้นปฏิบัติของเราลูกนะคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกนะแบ่งกลุ่มนะครับ

คุณครูเอาอย่างนี้เลยนะกลุ่มหญิงและกลุ่มชายเลยนะครับในการฝึกปฏิบัติเนาะเพลงดวงจันทร์ผ่านฟ้าและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติท่ารำของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับดวงจันทร์ฝันกระทุ้ง

ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้ง

ระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้งดวงจันทร์ฝันกระพุ้งถอย

ระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งอีกรอบถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอย

อยล้ำก้าวประพุกดวงจันทร์ฝันกระพุกถอย

ถุงถอยย่ำก้าวกระถุงอีกรอบถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำ

ำข้าวกระพุ้งหอยย่ำข้าวกระพุ้งหอยย่ำข้าวกระพุ้งดวงจันทร์ฝันกระพุ้ง

ฟุ้งหอยย่ำก้าวประฟุ้งหอยย่ำก้าวประฟุ้งดวงจันทร์ฝันกระฟุ้งหอย

0: เอาละครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกปฏิบัติมาส่วนเท้ายากไหมยากไหมไม่ยากถ้าหนูตั้งใจนะถ้าหนูตั้งใจมันก็จะไม่ยากนะครับเอาละเอาละอ่ะทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนาะหรือส่งตัวแทนก็ได้นะครับออกมาปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าเพลงดวงจันทร์ฝันฟ้านะครับเอาละสำหรับต้นทางสำหรับต้นทางนั้นใครอยากจะออกมาปฏิบัติให้เพื่อนดูบ้างลูกยกมือขึ้นไหนเอาละเอามือลงอ่ะออกมาได้เลยออกมาได้เลยนะคะมาด้านหน้าได้เลยสำหรับปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับให้นักเรียนปลายทางหาตัวแทนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนเหมือนกันนะครับทีนี้ลูกทีนี้เราจัดการชั้นเรียนอีกนิดนึงคือผู้หญิงกระเถิบนิดนึงผู้ชายกระเถิบนิดนึงขอพื้นที่ว่างตรงกลางนะครับเอาละกระเถิบอีกนิดนึงลูกผู้ชายไปนิดนึงผู้หญิงไปนิดนึงต้องเป็นแถวเหมือนเดิมนะเป็นแถวเหมือนเดิมทีนี้ตัวแทนมาตรงกลางเลยจับมือเป็นวงกลมนะครับเอาละมาเลยจับมือเป็นวงกลมให้สวยงามเนาะเอาละปล่อยมือลงได้ยังได้ไหมปลายทางด้วยนะครับปลายทางก็ทำเป็นวงกลมเหมือนกันเราจะรำเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกานะครับเอาละเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยนะพร้อมนะผู้ชมก็เป็นผู้ชมที่ดีนะครับตั้งใจดูเพื่อนนะเอาละผู้แสดงพร้อมไหมพร้อมนะคุณครูเปิดเพลงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มเลย
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: ดาวกระฟุ้งถอยย่ำดาวกระฟุ้งกระพุ้งถอยย่ำก้าวกระพุ้ง

เอาละปรบมือเป็นยังไงเป็นยังไงตัวแทนเก่งไหมเก่งทุกคนเลยนะครับเอาละประจำที่ได้ขอบใจมากนะเอาละคืนแถวเหมือนเดิม

0: มีเวลาฝึกกันแค่นิดเดียวเองได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเนาะเอาละดูต่อนะครับสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอยืดหลังนะครับเอาละวันนี้คุณครูมีคำถามนะสังเกตดีๆนะวันนี้คุณครูมีคำถามให้นักเรียนตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นนะครับเรามาทบทวนกันนะครับเอาละดูข้อที่หนึ่งเลยดูข้อที่หนึ่งเลยนะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวาข้อนี้ถูกหรือผิดลูกดูดีๆดูดีๆดูดีๆอาใหม่อาใหม่ดูโจทย์ดูโจทย์ดูนะครูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับปลายทางดูดีๆนะลูกให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวาข้อนี้ถูกหรือผิดลูกเอาละตอนนี้มีเสียงแตกนะใครว่าถูกยกมือก่อนเยี่ยมเอามือลงใครว่าผิดยกมือลูกโอเคยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้อนี้มันจะต้องตอบถูกหรือตอบผิดเนาะพร้อมที่จะดูเฉลยไหมพร้อมแล้วมาดูกันเลยถูกต้องตบมือนะเราจะกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวานะครับสำหรับคนที่ตอบผิดยังไม่เป็นไรคุณครูมีข้ออื่นให้แก้ตัวดูที่หน้าจอนะครับข้อที่สองลูกการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นอีกครั้งการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นข้อนี้ถูกหรือผิดลูกมั่นใจมั่นใจดูเฉลยเลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับดูนะข้อที่สามกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าจันอีกครั้งกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าจันถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ดูเฉลยเลยผิดครับถูกต้องตบมือนะเอาล่ะจริงๆแล้วเราจะต้องกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่า
1: ฟ
0: ้านั่นเองนะครับเอาละเก่งมากเลยนะและในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็ยังคงมาเจอกันในเรื่องของอะไรลูก
1: รำวงมาตรฐาน
0: เหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับเอาละสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียน

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหาร

0: และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเองถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะเย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆเหมาะค่ะและเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าแต่ว่าเอ๊นักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรไปคะทำอะไรไปเอ่ยสถานการณ์ใช่ไหมนะลืมหรือยังสถานการณ์อะไรลืมหรือยังนะคะแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ด้วยใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมาทบทวนกันก่อนนะคะเพราะว่าในกิจกรรมวันนี้จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะปัญหาจากสถานการณ์คืออะไรคะลองช่วยกันคิดซิครั้งที่แล้วที่เราได้ทำกิจกรรมกันมาหรือได้ร่วมกันคิดร่วมกับพี่ปลากับเพื่อนปัญหาจากสถานการณ์คืออะไรเอ่ยดังๆลูกดังๆเศษเทียนทำไมนะแล้วเป็นยังไงเศษเทียนจำนวนมากแล้วเป็นยังไงซื้อเทียนใหม่แล้วทำไมนะคะเศษเทียนเป็นขยะและต้องทำไมนะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเทียนใช่ไหมมาดูซิใช่หรือเปล่านะคะที่เรียนตอบมาถูกต้องนะคะก็คือเศษเทียนเหลือจำนวนมากกลายเป็นขยะนะคะแล้วปรากฏว่าทำไมถ้าไปซื้อใหม่ก็ทำไมอีกสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายดังนั้นในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรามีวิธีการแก้ปัญหาเรามาหาวิธีการแก้ปัญหากันกับเพื่อนๆใช่ไหมคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเอ่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาทำเศษเทียนไปทำอะไรนะคะหลอมอย่างไรเอาไปหลอมยังไงอ่ะเอาไปให้ความร้อนนะคะนั่นก็เอาไปหลอมนั่นเองถูกต้องไหมคะณรงค์ศักดิ์ต้องนะดังนั้นค่ะกิจกรรมวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วนะคะก็คือผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนก็จะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารแล้วก็สังเกตด้วยค่ะนี่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารนะสำหรับ

0: ดุอุปกรณ์ในวันนี้ค่ะก็จะมีเซเทียนหรือพาราฟินนะคะไส้เทียนไม้ขีดไฟแบบพิมพ์ซิลิโคนหรือถ้วยโลหะบิ๊กเกอร์ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์แท่งแก้วคนจานกระดาษแล้วก็กระป๋องทรายสำหรับดับไฟนะคะมีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่หนูไม่รู้จักไหมคะดีไหมรู้จักกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนะอ่ะดีมากเลยค่ะนั้นเราไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะคะว่าทำอะไรนะคะหน้า146ค่ะกิจกรรมที่จะทำในวันนี้นะคะอัศจรรย์กี่ข้อคะ
1: 2ข
0: ้อเยี่ยมค่ะก็คือข้อที่5แล้วก็ข้อที่6นะคะดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่าน2ข้อนี้ค่ะและเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาคุยกันว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างเมื่อพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมวันนี้เราทำอะไรอ่ะต้องทำอะไรลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่พวกเราทำอะไรไว้คะใช่ที่ออกแบบไว้ในครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมคะใครที่ยังจำไม่ได้ก็สามารถกลับไปทำอะไรได้คะไปดูบันทึกไว้ใช่ไหมใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะพอเราลงมือแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำอะไรต่อไปคะต้องร่วมกันทำอะไรเมื่อแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบผลค่ะผลการแก้ปัญหาว่าที่เราทำเนี่ยสำเร็จไหมสำเร็จหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้อะถ้าหากยังแก้ปัญหาไม่ได้ทำยังไงอะให้ทำอะไรนะให้ปรับปรุงวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินแก้ปัญหานะคะจนปัญหานั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยจนประสบผลสำเร็จนะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะนักเรียนยากไหมไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะแน่นอนเวลาหนูทำกิจกรรมหนูต้องบันทึกลงไปในใบงานใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูมาดูก่อนนะคะกิจกรรมนะคะอยู่ในหน้า150นะคะตัวที่เป็นบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะบันทึกผลการดำเนินการแก้ปัญหาเราจะบันทึกยังไงหนูรู้ไหมว่าหนูจะต้องเอาเศษเทียนไปทำอะไรวันนี้ไปให้เพื่อนบอกว่าไปหลอมไปหลอมแล้วต้องไปทำอะไรถึงหลอมได้ก็ต้องไปให้ความร้อนใช่ไหมคะดังนั้นเวลาหนูบันทึกหนูจะบันทึกอะไรบ้างเยี่ยมมีประสบการณ์แล้วนะคะกิตติทัศน์ก็ต้องก่อนให้ความร้อนใช่ไหมคะก่อนให้ความร้อนกับเศษเทียนแล้วพอก่อนให้ความร้อนเนี่ยหนูต้องสังเกตอะไรบ้างสถานะสีแล้วก็น่าจะเป็นกลิ่นนะคะเราก็สังเกตตามจริงนะคะสถานะสีแล้วก็กลิ่นกลิ่นนี้นักเรียนสังเกตตามจริงเลยว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นนะคะเอาล่ะสังเกตไปละก่อนให้ความร้อนคิดว่าน่าจะสังเกตอะไรอีกดีคะเราจะก่อนแล้วหลังเลยไหมแล้วช่วงระหว่างนั้นน่ะระหว่างนั้นเราจะมีการสังเกตบ้างไหมเราจะสังเกตถ้าก่อนให้ความร้อนก็คือก่อนที่เราจะไปตั้งไฟใช่ไหมคะหลังให้ความร้อนก็คือดับไฟเรียบร้อยแล้วเอาแล้วระหว่างนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะหนูต้องสังเกตไหมระหว่างนั้นเราต้องสังเกตใช่ไหมตอนที่ขณะที่ทำไมคะขณะให้ความร้อนกับเศษเทียนหนูก็ต้องสังเกตสังเกตอะไรก็สถานะสีกลิ่นแต่ทำไมรู้ไหมนักเรียนจะต้องเขียนให้ละเอียดตอนที่ให้ความร้อนว่าสถานะของเศษเทียนเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องเขียนให้ละเอียดนิดนึงนะคะว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรสังเกตไปแล้วก่อนให้ความร้อนขณะให้ความร้อนสังเกตอะไรอีก
1: หลังให้ความร้อน
0: หลังให้ความร้อนก็คือตอนที่เราทำไมคะเทอะไรไม่รู้เว้นว่างไว้ให้นักเรียนเขียนซึ่งตรงนี้นักเรียนจะต้องได้ผลออกมาให้นักเรียนเขียนเองที่ครูเว้นว่างไว้จุดๆนี่นะคะเมื่อเทนะคะเมื่อเทใส่แบบพิมพ์และวางไว้สักครู่พอวางไว้สักครู่หนูก็ต้องสังเกตหนูสังเกตอะไรสถานะสีกลิ่นเหมือนเดิมงงไหมพอหนูดับไฟหนูก็ทำไมคะเทอะไรคะเทอะไรไม่รู้ที่เว้นว่างไว้นี่นะหนูต้องเติมเองนะหนูต้องเห็นไงหนูต้องเห็นก่อนใส่ในแบบพิมพ์และวางไว้สักครู่หนูก็มาสังเกตหนูสังเกตแล้วเป็นยังไงตรงนี้บันทึกลงไปค่ะบันทึกลงไปพอเข้าใจสั่งบันทึกก่อนให้ความร้อนกับเศษเทียนขณะให้ความร้อนแล้วก็เมื่อเทนะคะแล้วก็เว้นว่างไว้เดี๋ยวตรงนี้หนูต้องใส่ลงไปนะว่าเราเทอะไรใส่ในแบบพิมพ์และวางไว้สักครู่แล้วก็สถานะสีกลิ่นนะคะตรงนี้ให้ออกแบบเองเป็นตารางหรือจะยังไงก็แล้วแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องบันทึกก็ประมาณนี้จะต้องมีก่อนมีขณะให้ความร้อนแล้วก็ตอนที่หลังดับไฟที่เราเทสารที่เปลี่ยนแปลงแล้วใส่ลงในแบบพิมพ์ใครที่ไม่นำแบบบันทึกมาก็เขียนใส่ในสมุดนะคะให้เรียบร้อย

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์ของเรานั้นนะคะมีอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรนะคะนักเรียนลองดูนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมในวันนี้นะคะแน่นอนก็มีเศษเทียนนะคะมีแบบพิมพ์นะมีจางกระดาษนะคะสำหรับใส่เทียนนะคะที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์แล้วก็อะไรคะใส่ๆนี่คืออะไรลูกแท่งแก้วโคนเก่งมากค่ะนะคะแล้วก็มีชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะชุดตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็มีทรายสำหรับดับไฟนะคะเอาละนั่นก็คืออุปกรณ์เดี๋ยวคุณครูนะคะจะแนะนำนักเรียนนิดนึงนะคะตอนที่นักเรียนใช้ความร้อนนั้นนักเรียนจะต้องทำไงคะระมัดระวังนักเรียนนะคะนักเรียนนะเอาบิ๊กเกอร์ตั้งไว้บนอะไรคะบนตะแกรงนะคะในขณะนี้นะคะนักเรียนยังไม่จุดไฟนะคะยังไม่จุดไฟนะวางบิ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยให้มั่นคงหลังจากนั้นก็ทำไงคะนำเศษเทียนนำเศษเทียนทำไงคะใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์นะคะพอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนถึงทำไงคะถึงจะจุดไฟแล้วก็ทำไมคะดันเข้าไปดังนั้นเมื่อดันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะขณะให้ความร้อนอย่าลืมว่าเราต้องสังเกตอะไรด้วยนะคะก่อนที่จะให้ความร้อนก่อนหน้านี้ต้องสังเกตอะไรก่อนให้ความร้อนของเศษเทียนด้วยใช่ไหมนะคะสังเกตก่อนให้ความร้อนของเศษเทียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำตามขั้นตอนเหมือนที่คุณครูนี้ได้บอกนักเรียนนะคะตอนนี้คือกำลังที่จะให้ความร้อนพอนักเรียนจุดไฟเรียบร้อยนักเรียนสามารถใช้แท่งแก้วทำไมคะคนทีนี้เวลาคนเสร็จเทียนแล้วเนี่ยนะคะก็ทำไมคะบิ๊กเกอร์อาจจะทำไมได้มีการขยับแน่นอนนะคะมีการขยับนักเรียนจะต้องมีการจับนะคะให้บิ๊กเกอร์นั้นแข็งแรงที่จะเราที่จะสามารถที่จะคนแล้วก็บิ๊กเกอร์ไม่ตกลงมานะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจับเนี่ยมีความร้อนถูกต้องไหมคะใช่ไหมบิ๊กเกอร์จะร้อนแน่นอนดังนั้นนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะหาที่สำหรับคีบที่จะคีบบิ๊กเกอร์จับเอาไว้หรือถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นผ้าก็ได้นะคะถ้าที่หนีบบิ๊กเกอร์ไม่มีก็อาจจะใช้อุปกรณ์ใดๆนะคะที่ช่วยในการที่จะจับบิ๊กเกอร์เพื่อไม่ให้มือของเรานั้นร้อนนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะของครูนะคะสำหรับต้นทางนะคะเนี่ยก็จับลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็คนได้เราจะให้เพื่อนจับเราจับเองก็ได้ทีนี้พอให้ความร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องสังเกตให้ชัดเจนเลยตอนที่เราให้ความร้อนนะคะเมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วเหมือนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำไมคะทำการทำอะไรดับไฟนะคะดับไฟตรงขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะนักเรียนปลายทางก็ต้องระวังตอนที่ทำไมคะนำสารที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เนี้ยมาใส่ในอะไรคะมาใส่ในแบบพิมพ์ตัวนี้ต้องระวังเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยร้อนทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนค่อยๆทำไมคะค่อยๆทำไมคะเทใส่ลงไปในแบบพิมพ์นะคะเทใส่ในแบบพิมพ์นะอ่ะลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะว่าได้ไหมแล้วก็ทำไมคะใส่ไส้เทียนลงไปนะคะใส่ไส้เทียนลงไปอันนั้นไส้เทียนนะคะเวลาใส่นะคะก็จะอยู่ตรงข้างๆลักษณะแบบนี้นักเรียนอาจจะทำไมคะหาอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวนักเรียนมาช่วยทำให้ทำไมไส้เทียนเนี่ยตรงขึ้นถ้าเราจะจับอย่างนี้ตลอดอะไหวไหมนะคะเราอาจจะทำไมคะมีอุปกรณ์มาช่วยนะคะถ้าเรามีอุปกรณ์ข้างๆเราก็ช่วยได้นะลักษณะแบบนี้ทำให้อยู่ตรงกลางถ้าเรียนจะใช้อุปกรณ์เลยต้องทำไมคะระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราวางลงแบบพิมพ์จะทำไมอ่ะถ้าเราวางลงแบบพิมพ์จะทำไมคะอาจจะสารที่อยู่ในแบบพิมพ์อาจจะหกเลอะเทอะได้นั่นก็ต้องระมัดระวังต้องเบามือทุกอย่างเลยค่ะนะคะต้องเบามือทุกอย่างเลยนั่นแหละจะใช้ดินสอก็ได้นะคะใช้ดินสอก็ได้หาอุปกรณ์ลองดูนะคะลองแก้ปัญหาดูว่าจะทำยังไงได้บ้างหรือนักเรียนจะจับไส้เทียนจับไส้เทียนเราจะเรียกจับไส้เทียนไหมนะคะก็ลองดูนะตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะสำหรับต้นทางนะคะคุณครูจะเป็นคนให้ความร้อนเองนะคะคุณครูจะเป็นคนให้ความร้อนเองเมื่อให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วเทใส่ในแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้วหนูต้องนำกลับไปสังเกตอะไรก็คือเราได้บันทึกเอาไว้ก็คือสี
สถานะแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็ต้องเป็นคนนำไส้เทียนเนี่ยไปใส่ลงในสารที่อยู่ในแบบ

พิมพ์เองนะคะเหมือนที่คุณครูแนะนำไปนะอ่ะลักษณะแบบนี้พอได้ไหมคะมีข้อสงสัยไม่เอ่ยดังนั้นนะคะสรุปกิจกรรมต้นทางปลายทางในวันนี้นะคะคือลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนแต่ละกลุ่มเช่นการระมัดระวังการใช้อุปกรณ์หรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วหรือยังคะบันทึกผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าผลการดำเนินการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างลองช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะทุกคนหันหน้ามาค่ะตอนนี้เราจะไม่เขียนอะไรแล้วนะคะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหนูมาลองดูนะก่อนให้ความร้อนกับเศษเทียนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผลการสังเกตสถานะเอาสถานะฐานะของแข็งสีเหลืองตกลงว่ามีกลิ่นใช่ไหมลองดูซิใช่ไหมนะคะเศษเทียนมีฐานะของแข็งสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นอันนี้คือสังเกตได้ตามจริงนะคะบางทีนักเรียนอาจจะไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยก็เขียนว่าไม่มีกลิ่นนะคะต่อไปขณะให้ความร้อนกับเศษเทียนล่ะคะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างขอหนึ่งคนนะคะฟอสนะคะขณะให้ความร้อนเศษเทียนเศษเทียนเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ
1: สถานะของเหลวครับสีเหลืองมีกลิ่นครับ
0: สถานะของเหลวสีเหลืองมีกลิ่นนะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะตอนที่เราสังเกตเปลี่ยนสถานะเลยไหมตรงนี้คุณครูได้แนะนำว่านักเรียนต้องสังเกตให้ละเอียดถ้ายังไม่เปลี่ยนสถานะเลยจะเขียนว่ายังไงคะของแข็งทำไมนะของแข็งในที่นี้ก็คืออะไรเศษเทียนใช่ไหมคะเศษเทียนเปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็นเทียนเหลวนะคะที่มีสถานะของเหลวแล้วมีสีเหลืองยังมีกลิ่นไหมมีกลิ่นนะคะตรงนี้ท่านเรียนเขียนว่าค่อยๆหลอมเหลวตรงนี้ได้ก็ดีนะคะชัดเจนดีนะคะเอาล่ะนั่นคือตอนที่ขณะเราให้ความร้อนนะคะแล้วพอนะคะเมื่อเทตอนที่เราดับไฟแล้วเมื่อเทอะไรเราได้อะไรออกมาเราได้อะไรมาคะได้เทียนเลยไหมเทียนคือเทียนเลยนะได้อะไรลองให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่อยู่ในบีกเกอร์ของเราคือของเหลวของเหลวนั้นเราจะเรียกว่าอะไรดี
2: เท
0: ีย
2: นเหลว
0: เทียนเหลวโอ้เยี่ยมลูกแก้วนะคะเทียนเหลวนะคะเมื่อเทเทียนเหลวใส่แบบพิมพ์แล้วก็วางไว้สักครู่เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นคะบอกกล้องบอกว่าเกิดการแข่งตัวเป็นไงคะเทียนเหลวที่มีสถานะของเหลวจะกลายเป็นเทียนที่มีสถานะที่เป็นของแข็งสียังคงเป็นสีอะไรอยู
2: ่
0: สีเหลืองกลิ่นล่ะคะมีไหมมีกลิ่นไหมคะมีกลิ่นนะคะตอนนี้ก็คือพอเราดับไฟนั่นก็แสดงว่าเทียนเหลวของหนูเริ่มทำไมคะสูญเสียความร้อนแล้วใช่ไหมนะคะสูญเสียความร้อนนะคะพอเราสแนปแป้นพิมพ์เทียนเหลวเริ่มสูญเสียความร้อนเทียนเหลวก็เริ่มทำไมแล้วจากของเหลวก็เริ่มทำไมคะแข็งตัวนะแข็งตัวกลายเป็นอะไรคะเป็นเทียนนะคะที่มีฐานะเป็นของแข็งนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหน้า151ลงมาดูซิว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรนะคะหน้า151นะคะบันทึกผลการตรวจสอบการแก้ปัญหาเมื่อสักครู่ที่เราทำการตกลงว่าเราแก้ปัญหาได้ไหมเราแก้ปัญหาที่เศษเทียนที่เหลือๆเนี่ยเรามาแก้ปัญหาได้ไหมคะโดยการเรามานำมาทำอะไรคะวันนี้เอามาหลอมใช่ไหมคะกำลังให้ความร้อนตกลงว่าเราแก้ปัญหาได้ไหมน้องเล็กก็บันทึกลงไปแก้ปัญหาได้ไม่ได้ได้อย่างไรหนูก็เขียนลงไปแล้วหนูมีการปรับปรุงไหมข้อที่7ถ้าหนูอยากจะปรับปรุงหนูจะปรับปรุงอะไรนะคะหนูบันทึกลงไปตรงนี้นะคะสำหรับข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่6และข้อที่7นะคะเอาล่ะสำหรับคำชี้แจงนะคะตรงส่วนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันตรวจสอบผลการแก้ปัญหาค่ะหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ปรับปรุงวิธีแก้ปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหาจนปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วก็บันทึกผลนะคะต้องรบกวนคุณครูนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามค่ะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเอ๊ผลการตรวจสอบการแก้ปัญหานะคะเป็นอย่างไรแก้ปัญหาได้ไหมแล้วปรับปรุงไหมนะคะการแก้ปัญหาของนักเรียนอ่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะครูขอฟังนิดนึงค่ะใครคะค่ะ
1: ได้เพราะสามารถทำออกมาได้เป็นเทียนค่ะ
0: อ๋อทำได้ใช่ไหมผลการตรวจสอบแล้วว่าได้ใช่ไหมคะดังนั้นหนูมีการปรับปรุงไหมคะปรับปรุงการแก้ปัญหาไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีมีใครปรับปรุงการแก้ปัญหาไหมคะมีไหมคะไม่มีทั้งหมดเลยใช่ไหมเราทำกันสำเร็จใช่ไหมคะสรุปว่าแก้ปัญหาได้เนาะโดยการเอามาทำอะไรคะนักเรียนเศษเทียนที่เหลือมาทำอะไรลูก
1: มาหลอมค่ะ
0: เอามาหลอมใช่ไหมคะเอามาให้ความร้อนลดปริมาณขยะลงได้ไหมสรุปว่า
1: ได้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะเอาปรุงให้กับเพื่อนค่ะนะคะเรามาดูกันต่อนะในการทำเศษเทียนให้กลายเป็นเทียนค่ะเศษเทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างช่วยกันคิดหน่อยนะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะในการทำเศษเทียนให้กลายเป็นเทียนเศษเทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะค่อยๆนึกตอนที่เราเห็นเทียนมีฐานะเป็นอะไรก่อนให้ความร้อนเนี่ยลองคิดค่ะใครพอจะตอบได้บ้างก็ยังไงขอเป็นกลุ่มที่5 1คนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันนะคะเศษเทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในการทำเทียน1คนเพื่อนๆช่วยนะเพื่อนๆช่วยนะคะช่วยนะ
2: จากของแข็งค่อยๆกลายเป็นของเหลวค่ะ
0: จากของแข็งค่อยๆกลายเป็นของเหลวเราทำยังไงให้เทียนจากของแข็งค่อยๆกลายเป็นของเหลวคะอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งนะคะเราทำยังไงคะเพื่อนๆช่วยนะจากของแข็งแล้วค่อยๆกลายเป็นของเหลวเราไปทำยังไงคะไปทำอะไรคะ
2: ให้ความร้อนค
0: ่
2: ะ
0: ให้ความร้อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไหมคะในบิ๊กเกอร์ของหนู
2: ค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
2: กลายเป็นของเหลวค่ะ
0: กลายเป็นของเหลวที่เราเรียกว่าอะไรคะเพื่อนๆเราเรียกว่าอะไรกันของเหลวนั้น

0: เราเรียกว่าเทียนเหลวใช่ไหมคะอ่ะพอเป็นเทียนเหลวเรียบร้อยแล้วดับไฟไหมพอเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วดับไฟหลังจากดับไฟหนูทำอะไรต่อคะ
1: เทใส่แบบพิมพ์ค่ะ
0: เทใส่แบบพิมพ์แล้วยังไงต่อพอเทใส่ปุ๊บ
1: ใส่ไส้เทียนค
0: ่ะใส่ไส้เทียนแล้วยังไงคะใช้ได้เลยไหมต้องทำอะไรต่อ
1: รอให้แข็งตัวค
0: ่
1: ะ
0: รอให้แข็งตัวก็คือรอให้เทียนนั้นทำไงคะเกิดการสูญเสียความร้อนไปเพราะตอนแรกที่ว่าเราให้ความร้อนเขามีความร้อนอยู่เลยใช่ไหมคะมีความร้อนหลังจากนั้นพอเทใส่ในแบบพิมพ์เขาค่อยๆสูญเสียความร้อนเทียนเหลวนักเรียนก็เริ่มทำไม
1: แข็งตัว
0: กลายเป็นเทียนนั่นเองเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่เมื่อให้ความร้อนกับเศษเทียนซึ่งมีฐานะของแข็งจะหลอมเหลวกลายเป็นเทียนเหลวซึ่งมีสถานะของเหลวตามภาพนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเศษเทียนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้คะกลับได้หรือผันกลับไม่ได้คะผันกลับได้ยังไงเอ่ยเพื่อนบอกว่าเศษเทียนสามารถกลับมาเป็นเทียนได้เหมือนเดิมลองดูนะช่วยกันดูนะคะสรุปเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้นะคะเอาละค่ะเศษเทียนมีฐานะเป็นอะไรคะทุกคน
2: ของ
0: แข็งนะคะเมื่อให้ความร้อนนะคะเมื่อให้ความร้อนจะเป็นอย่างไรคะคือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่อยๆทำไมนะคะหลอมเหลวใช่ไหมนะคะหลอมเหลวไปเป็นอะไรคะของเหลวที่เราเรียกว่าเป็นเทียนเหลวใช่ไหมคะมีสถานะเป็นอะไรคะหลอมเหลวแล้วมีสถานะเป็นอะไรเป็นของเหลวนะคะหลังจากนั้นเมื่อเทใส่แป้นพิมพ์หลังจากนั้นเมื่อเทใส่ในแบบพิมพ์นะคะเป็นยังไงต่อคะจะเกิดการแข็งตัวเยี่ยมมีฐานะเป็นของแข็งสังเกตได้เลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้นะคะผันกลับได้นะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถประเมินตนเองได้นะคะหน้า114วันนี้หนูได้ลงมือแก้ปัญหาและตรวจสอบผลแก้ปัญหาไหมคะระดับที่หนูทำได้เป็นอย่างไรดีพอใช้หรือปรับปรุงสรุปกิจกรรมวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปสรุปปัญหาตรวจสอบผลแก้ปัญหาแล้วเป็นยังไงทำอะไรคะวันนี้เราทำอะไรทำอะไรนะคะลูกแก้สถานการณ์ได้แล้วมีอะไรอีกตรวจสอบผลแก้ปัญหาไหมมีการตรวจสอบไหมคะผลการแก้ปัญหาตรวจสอบยังไงตรวจสอบยังไงโดยการนำอะไรอะคะเศษเทียนไปทำอะไรนะคะนำไปหลอมใช่ไหมคะแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะตรงส่วนนี้มาดูค่ะสรุปนะคะสรุปอ่านค่ะ

0: ั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราอยู่ในเรื่องของผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงส่วนนี้นักเรียนก็กลับไปบันทึกผลนะคะให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แม่น้ำเจ้าพระยา
1: สันเพาจีเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสันเพาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หารโอ้โหฟาร์มของคุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมและก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ

0: ลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
3: 1 2 3 Let's go

0: เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
2: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่อง
0: แพ็คลงกล่องกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับ1คิดด้วยนะสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆเราเย้

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปรายทานทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน2ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมคุยข่าวเล่าเรื่องคุณครูมีข่าวให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ร่วมกันอ่านนะลูกนะหลังจากนั้นลองพิจารณาดูซิว่าข่าวดังกล่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเมื่อนักเรียนอ่านข่าวแล้วนักเรียนเลือกที่จะเชื่อถือข่าวหรือไม่นะลูกนะอ่ะคุณครูจะให้เวลา2นาทีในการอ่านข่าวนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าข่าวที่นักเรียนได้อ่านนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากสื่อนะคะที่เป็นข่าวที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้อ่านร่วมกันนั้นเด็กๆพิจารณาแล้วหรือยังเอ่ยว่าข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เอาละค่ะไหนเด็กๆคนไหนเอ่ยเด็กๆนักเรียนต้นทางคนไหนเอ่ยที่อ่านเกี่ยวกับข่าวนี้บ้างลูกมีหนูใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะทำไมหนูถึงเลือกข่าวนี้ลูก
1: เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือครับ
0: เพราะว่ามีความน่าเชื่อถืออะไรที่ทำให้นักเรียนคิดว่าข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือลูก
1: การเลี้ยงกบจากธรรมชาติครับ
0: การเลี้ยงกบจากธรรมชาติใช่ไหมคะ

0: าบอกว่ามันน่าเชื่อถือยังไงอ่ะลูก
1: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: สามารถสร้างรายได้การเลี้ยงกบก็สามารถสร้างรายได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะคำนี้สิ่งที่หนูน่าเชื่อถือเพราะว่ามันได้ถูกตีพิมพ์ลงไปในไหนลูก
1: หนังสือพิมพ์ครับ
0: มันได้ถูกตีพิมพ์ลงไปในหนังสือพิมพ์และที่สำคัญมีรูปภาพไหมคะ
1: มีครับ
0: มีชื่อคนไหมลูก
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมคะเราสามารถที่จะไปสืบค้นเพิ่มเติมได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนูเลือกที่จะเชื่อข่าวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะหากนักเรียนนะคะอ่านข่าวอื่นๆนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะออกมาหน้าชั้นเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข่าวที่นักเรียนอ่านได้เลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3
2: 1

เก่งมากค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข่าวที่เราเลือกที่จะอ่านนะลูกนะเอาละค่ะการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะลองอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3

เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการวิเคราะห์ข่าวกันค่ะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไรลูก

0: เอาละค่ะและนี่นะคะก็คือแนวทางในการวิเคราะห์ข่าวนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำกิจกรรมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่9ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานหากมีเวลาเพียงพอนะคะอาจคุณครูปลายทางอาจจะสุ่มเรียกนักเรียนนะคะออกมาอ่านข่าวที่นักเรียนได้เลือกแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวเหล่านั้นค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือคุณครูจะต้องเก็บใบงานนะคะตรวจและประเมินงานที่9ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่9นะคะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วคุณครูจะสุ่มให้นักเรียนออกมานะคะเล่าข่าวค่ะหลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์นะคะว่าข่าวที่นักเรียนอ่านหรือที่นักเรียนเลือกที่จะอ่านนั้นมีความน่าเชื่อถือมากเพียงใดหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่9นะคะเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เตรียมหนังสือพิมพ์มาแล้วใช่ไหมลูก
1: ค่ะ
0: อ่านไหนลองยกหนังสือพิมพ์มาให้คุณครูดูหน่อยเอาลงได้ค่ะหากนักเรียนคนใดนะคะไม่มีหนังสือพิมพ์นะคะนักเรียนสามารถที่จะขอแบ่งปันกับเพื่อนนะคะที่เพื่อที่จะหาข่าวที่นักเรียนอยากอ่านได้นะลูกนะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะก็มาเข้าสู่กิจกรรมคุยข่าวเล่าเรื่องกันนะคะหลังจากที่เด็กๆนั้นได้เลือกอ่านสื่อต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะลองนำเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าข่าวที่นักเรียนอ่านนั้นเป็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือหรือไม่รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวเหล่านั้นด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนต้นทางจ๋า
1: จ
0: ้าปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งคุณครูขออาสาผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนออกมาคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะจะเป็นใครเอ่ยสองคนนะคะเชิญมาหน้าชั้นได้เลยลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวที่เพื่อนๆต้นทางได้เลือกกันเลยนะคะ
2: การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 1. ชื่อเรื่องยิงอีกแล้ว 2. เนื้อหาของเรื่องมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่อย่างไรมีเพราะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าแข่งกันที่ลูสตาเดียมกรุงลิสบอน 3. การใช้สำนวนภาษาเข้าใจง่ายกระชับ 4. รายละเอียดของเรื่องและการเล่าเหตุการณ์คริสโรนันโดได้ยิงประตูคะแนนหวุดหวิด2ต่อ1ในการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม1ที่ลูสสเตเดียมกรุงลิสบอน5ความน่าเชื่อถือของเรื่องทำข่าวลงหนังสือพิมพ์จึงเชื่อถือได
3: ้6
2: ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องได้รู้ข่าวสารในด้านกีฬาฟุตบอล7แสดงความคิดเห็นจากเรื่องนี้ผมคิดว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่สนุกแต่เราอาจจะได้รับบาดเจ็บเราจึงต้องเล่นอย่างปลอดภัยขอบคุณครับ

0: ล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเชิญกลับนั่งที่ได้เลยลูกอ้าวเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันเลยลูกคนต่อไปนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะ
1: การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 1. ชื่อเรื่องตรวจสอบตู้กดน้ำโรงเรียน 2. เนื้อหาของเรื่องมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่อย่างไรมีหลักฐานอ้างอิง 1. เหตุการณ์ที่เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 2. สามารถพิสูจน์ได้ค่ะ 3. การใช้สำนวนภาษามีการใช้ภาษาที่กระชับไม่ยืดเยื้อ 4. รายละเอียดของเรื่องการเล่าเหตุการณ์เทศบาลเมืองหัวหินประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหินร่วมตรวจสอบตู้กดน้ำ7โรงเรียนและ2ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินเพิ่มความปลอดภัยค่ะข้อ 5. ความน่าเชื่อถือของเรื่องมีความน่าเชื่อถือค่ะ 6. ประโยชน์ที่ได้จากเรื่อง 1. อ่านเพื่อให้ทราบเหตุการณ์ค่ะ 2. อ่านเพื่อให้ระมัดระวังตัวค่ะ 7. แสดงความคิดเห็นจากข่าวเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหินควรจะตรวจสอบตู้น้ำของทุกๆโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางคะหลังจากที่ฟังเพื่อนๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนหลายคนนะคะคงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าการรับข่าวสารนั้นสำคัญต่อนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามนั่นก็คือการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่นักเรียนอ่านนั้นมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะมีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยว่าการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่นักเรียนอ่านนั้นมีความสำคัญอย่างไรลูกมีใครอยากตอบบ้างคะเชิญค่ะ
2: สามารถนำไปใช้ในเรื่องการเรียนได้ค่ะ
0: มือให้เพื่อนค่ะเราสามารถนำไปใช้ในเรื่องการเรียนได้นะคะอย่างเช่นบทเรียนในครั้งนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนะลูกนะมีใครอีกบ้างคะอ่ะเชิญค่ะ
3: จะได้รับข่าวที่ถูกต้องชัดเจนค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้นะก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กันนะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากว่าการที่เราวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่านนั้นมีความสำคัญนะคะ 1. คือเพื่อรับข่าวสารที่ถูกต้องนะคะ 2. ก็คือเวลาเรารับข่าวสารแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ 3. ทำให้เรารู้เท่าทันโลกนะคะว่าโลกในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหรือมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นบ้างและนี่นะคะก็เป็นคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่านคิดเขียนสร้างสรรค์1ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1ใบความรู้

ที่9เรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะ2ใบงานที่10เรื่องอ่านคิดเขียนสร้างสรรค์1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการอ่านสรุป

นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง112-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้นะครับข้อมูลในเรื่องของแผนภูมิแท่งเนี่ยเข้ามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแต่ที่เราได้เรียนไปในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นั้นเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะนำความรู้ตรงนั้นนะครับที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยเอามาใช้แก้โจทย์ปัญหากันนะครับก็อยู่ในหัวข้อของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยได้เตรียมเครื่องอะไรครับเครื่องคิดเลขมาจำได้ไหมครับให้เตรียมมานะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการช่วยในการหาคำตอบในวันนี้ได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้นะครับแสดงเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยในพ.ศ.2551นะครับแล้วก็พ.ศ.2560ใช่ไหมครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับมีลักษณะเดียวกันตั้งแต่กี่ชุดขึ้นไปครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนั่นเองโดยจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับของข้อมูลแต่ละชุดนะครับได้กำหนดไว้อย่างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่นำเสนอบนหน้าจอนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าก็มีการกำหนดสัญลักษณ์ของปีพ.ศ.2551นะครับโดยเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นปีพ.ศ.2560นะครับที่เป็นสีเขียวนั่นเองเส้นนะครับแสดงรายการนะครับแสดงภาคใช่ไหมครับก็จะมีตั้งแต่ภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้แล้วเส้นแสดงจำนวนอะไรครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงอะไรเอ่ยแสดงเนื้อที่นะครับหน่วยเป็นแสดงพื้นที่เป็นร้อยละนั่นเองอย่างเช่นถ้าเป็นภาคเหนือนะครับในปีพ.ศ.2551เนื้อที่ป่าไม้มีเท่าไหร่ครับร้อยละ 56.04 นั่นเองเราจะอ่านแบบนี้นะครับว่าร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ10ร้อยละ20นะครับถ้าเป็นภาคเหนือในปี2560เท่าไหร่ครับมีเนื้อที่ป่าไม้เท่าไหร่เอ่ยร้อยละ 52.45 นั่นเองนี่นะครับถ้าเป็นอย่างภาคตะวันออกครับพ.ศ.2551ก็จะมีร้อยละ 16.32 ปี60นะครับมีร้อยละ 14.94 นะครับก็มีภาคตะวันออกครับพ.ศ.2551ครับมีร้อยละ 21.01 2560ครับมีร้อยละ 22.34ภาคกลางเลยครับนักเรียนภาคกลางเนื้อที่ป่าไม้ในประเทศไทยครับปี2551มีร้อยละเท่าไหร่ครับ

0: ลาง
1: ร้อยละ 29.81
0: นะครับแล้วปี60แล้วครับ
1: ร
0: ้
1: อยละ
0: 33.01 แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นภาคใต้ในปี2551มีร้อยละ 27.03 ครับแล้วก็ปี60ครับมีร้อยละ 24.02 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตดูว่านะครับมีการเราสามารถเปรียบเทียบได้ใช่ไหมครับของข้อมูลในปี51แล้วก็ปี60เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับนี่ครับถามนักเรียนว่าแผนภูมินี้แสดงข้อมูลใดครับตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากครับเป็นแสดงเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยในพ.ศ.2551และพ.ศ.2560นั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเส้นแสดงรายการแสดงข้อมูลใดครับตอบพร้อมกันเลย
1: แสดงข้อม
0: ูลภาคต่างๆถูกต้องไหมครับนี่นะครับภาคต่างๆของประเทศไทยก็มีตั้งแต่อะไรครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับต่อไปครับเส้นแสดงจำนวนแสดงข้อมูลใด
1: แสดงข
0: ้
1: อมูล
0: เนื้อที่ใช่ไหมครับเนื้อที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละนั่นเองนะครับคิดเป็นร้อยละนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเพื่อแก้โจทย์ปัญหาพร้อมแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนักเรียนจำได้ไหมครับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหานะครับโดยเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นแผนภูมิแท่งที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาขั้นที่1เราต้องทำยังไงนะครับเก่งมากครับทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับขั้นที่2ก็คือเราก็จะต้องอาจจะต้องวางแผนนะครับในการแก้โจทย์นั้นๆนะครับหลังจากนั้นวางแผนเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมีการดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับถ้าถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อาจจะใช้เป็นการลบนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองหรือถ้าถามถึงอะไรครับค่าเฉลี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการบวกแล้วก็การหารเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองต่อไปครับเมื่อได้คำตอบมาอาจจะมีการตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำถามที่เตรียมมาในวันนี้กันเลยเรามาดูนะครับเมื่อเปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ในพ.ศ.2551และพ.ศ.2560ครับคำถามครับนี่เริ่มจากข้อที่1เลยถามว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นครับคำถามคือภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมาดูใช่ไหมครับว่าในปีพ.ศ.ใดนะครับที่เพิ่มขึ้นจาก2551เนี่ยไปปี60นะครับแล้วมีเนื้อที่ป่าไม้เนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือสูงขึ้นนั่นเองนะครับจากปี51น่าจะมีภาคใดบ้างครับจากที่ได้สังเกตมีภาคตะวันออกใช่ไหมครับจากแต่เดิมเนี่ยมีร้อยละ 21.01 นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับ 22.34 นะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับสิ่งที่เรียนต่อมาก็จะมีภาคกลางด้วยเพิ่มจาก 29.81 ไป 33.01 นี่เลยนะครับเป็นภาคตะวันออกและภาคกลางคำถามต่อไปครับภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับถามว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดดังนั้นนักเรียนก็จะต้องมาดูก่อนนะครับมาสังเกตข้อมูลจากอะไรครับข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าที่เพิ่มขึ้นนั้นมีกี่ภาคก็มี2ภาคใช่ไหมครับจากที่ได้กล่าวมานะครับมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับเมื่อเรียนว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุด
1: นำมาล
0: บกันใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยดังนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องคิดก่อนครับว่าภาคตะวันออกเนี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแล้วก็ต้องมาคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วภาคกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าภาคใด พิ่มขึ้นมาก

0: ของการเพิ่มขึ้นมากที่สุดแล้วก็จะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ อย่างภาคตะวันออกเท่าไหร่เอ่ย
1: 1.33
0: เท่าไหร่นะครับ 1.33 เลยครับได้มาจากอะไรครับนี่นะครับอย่างภาคตะวันออกเดี๋ยวครูจะเขียนไว้นะครับว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็นำ22จุดอะไรครับ34ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 21.01 นี่นะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 1.33
0: ภาคกลางเท่าไหร่ครับครูจะหาได้อย่างไรว่าภาคกลางเพิ่มขึ้นเท่าไหร
2: ่เอา
0: 33.01 ลบด้วย 29.81 นะครับนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะได้เท่าไหร่ครับ
2: ได
0: ้ 3.2 นะครับคิดเป็นร้อยละ 3.2 นั่นเองดังนั้นตอนนี้นักเรียนคิดว่าพอที่จะตอบได้หรือยังครับว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุด
1: ตอบได
0: ้แล้วใช่ไหมครับภาคใดครับมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นภาคกลางใช่ไหมครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นักเรียนก็อาจจะนำเท่าไหร่ครับอาจจะใช้การวางแผนนะครับโดยการ 33.01 ลบด้วย 29.81 นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราวางแผนออกมาว่าเราอาจจะต้องใช้การลบนะครับโดยนำเนื้อที่ป่าไม้ในปี60ลบด้วยพื้นที่ป่าไม้นะครับในปี2551นั่นเองนะครับก็เป็น 33.01 ลบด้วย 29.81 มีค่าเท่ากับ3.2 นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในขั้นของดำเนินการหาคำตอบนะครับดังนั้นคิดเป็นร้อยละ 3.2 นั่นเองหรือ 3.20 นะครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะตรวจสอบคำตอบนะครับโดยการลองคิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะกดเครื่องคิดเลขเช็คคำตอบอีกสักครั้งหนึ่งว่าลบกดเครื่องคิดเลขถูกต้องหรือไม่ลบแล้วได้ 3.20 หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับที่2ข้อแรกนะครับผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันครับถามนักเรียนว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงเอาละครับมีภาคอะไรบ้างครับ
3: ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต
0: ้มีภาคเหนือนะครับเราสังเกตจากอะไรเอ่ยว่าพื้นที่ป่าไม้เนี่ยลดลง
3: ความส
0: ู
3: ง
0: ใช่ไหมครับจากแต่เดิมเนี่ยในปี2551ถ้าลดลงเนี่ยก็จะต้องในปี60เนี่ยความสูงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะต้องต่ำกว่าใช่ไหมครับต่ำกว่าในปี2551นั่นเองก็จะมีภาคอะไรบ้างครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาคอะไรอีกครับแล้วก็ภาคใต้นั่นเองนี่นะครับมี3ภาคแล้วถามเรียนว่าภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดนักเรียนก็ต้องไปดูข้อมูลนะครับจากในแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้วิธีคิดเนี่ยคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาไหมครับเราก็ต้องมาดูใช่ไหมครับว่าอย่างภาคเหนือนะครับลดลงไปเท่าไหร่เราก็คิดได้จากอะไรครับนำอะไรเอ่ย 56.04 ลบด้วยเท่าไหร่ครับ
2: 52.45
0: นั่นเองนะครับนี่เลยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับ
2: น
0: ำ 16.32 ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 14.94 นี่นะครับได้เท่าไหร่ก็คิดมายังมีภาคอะไรอีกเลยภาคอะไรครับภาคใต้ไหม

0: ภาคใต้ครับจะคิดได้ยังไงเอ่ยนำ 27.03 ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 24.02 นะครับได้เท่าไหร่ก็เขียนมานั่นเองนี่นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็วางแผนแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะเมื่อลบกันแล้วนะครับถ้ามีค่ามากที่สุดแสดงว่าภาคในภาคนั้นนะครับมีการลดลงของป่าไม้มากที่สุดนั่นเองลองคิดมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากภาคเหนือก่อนเอาละครับช่วยครูด้วยครับ 56.04 ลบด้วย 52.45 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 3 จุดเท่าไหร่นะ 3.59 นะครับนี่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ตอบมาแล้วต่อไปครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับ 16.32 ลบด้วย 14.94 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1.38
0: นะครับ 1.38 และสุดท้ายครับในภาคใต้27.03 ลบด้วย 24.02 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3.01
0: 3จุดเท่าไหร่นะ
1: 3.01
0: 3.01 ขออภัยนะครับเดี๋ยวครูจะใช้เป็นตัวหนังสือสีเขียวนะครับ 3.01 นั่นเองนี่นะครับ ดังนั้นถามนักเรียนครับภาคใดมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดภาคอะไรเอ่ยภาคเหนือใช่ไหมครับว่าเพราะว่าลดลงไปตั้งร้อยละ 3.59 นะครับนี่เลยและคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับก็ 3.59 นั่นเองนะครับก็นำ 56.04 ลบด้วย 52.45 เท่ากับ 3.59 เนี่ยจะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่แต่ละภาคเนี่ยมีเนื้อที่ป่าไม้ที่ลดลงนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับอาจจะมีเก่งมากครับที่นักเรียนตอบมานั้นถูกหมดเลยนะครับนักเรียนบอกว่าก็อาจจะมีการตัดต้นไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับหรือนักเรียนจำช่วงที่มีฝุ่นนะครับในภาคเหนือเยอะๆไหมครับ
1: จำได้
0: ครูจำได้เลยนะครับว่าพอมองออกไปแล้วเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีเทาไปหมดเลยนะครับแทบจะไม่เห็นส่วนที่เป็นสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะต้องใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนั่นเองก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่มนุษย์นะครับได้ทำด้วยนะครับกระทำด้วยก็คือมีการอะไรครับจุดไฟเผาป่าใช่ไหมครับหรืออาจจะเกิดจากภัยธรรมชาตินะครับเพราะช่วงนั้นก็อาจจะเป็นหน้าร้อนนะครับก็อาจจะทำให้เกิดไฟป่าได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันนะครับถามเมื่อเรียนว่าพ.ศ.2551เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่โอ้คำถามนี้ก็เพิ่มระดับความยากขึ้นมานิดนึงนะครับก็อาจจะคิดหลายขั้นตอนหน่อยนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถหาได้อย่างไรครับว่าพ.ศ.2551เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่ทำไงครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมครับอาจจะต้องมาสังเกตนะครับข้อมูลจากอะไรครับข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับว่าในปี251เนี่ยเนื้อที่ป่าไม้ในแต่ละภาคเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่บ้างใช่ไหมครับมีคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่บ้างหลังจากนั้นเราจะหาค่าเฉลี่ยได้อย่างไรครับ
1: นำ
0: เนื้อที่ป่าไม้นะครับที่คิดเป็นร้อยละเนี่ยนะครับของในแต่ละภาคเนี่ยในปี251เนี่ยมารวมกันหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หารด
0: ้วยจำนวนภาคนั่นเองนะครับจำนวนภาคมีทั้งหมดกี่ภาคครับมีกี่ภาคครับ มี5ภาคนั่นเองนะครับก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับนี่นะครับนำ5จำนวนนี้มารวมกันทั้งหมดหารด้วย5นะครับเริ่มจาก 56.04 บวกด้วย 16.32 บวกด้วย 21.01 บวกนะครับ 29.81 แล้วก็สุดท้ายบวก 27.03 ครับได้เท่าไหร่นะครับเราก็หารด้วย5นั่นเองเอาละครับตอนนี้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกันเลยครับห้าสิบหกจุดศูนย์สี่นะครับบวก 16.32 บวก 21.01 บวก 29.81 บวก 27.03 เท่ากับเท่าไหร่ครับ 150.21 ไหมครับใช่ไหมเอ่ย 150.21 นะครับแล้วหารด้วย5ครับหารด้วย5แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 25.28
0: 25นะครับทำไมคุณครูได้เป็น 30.042 ได้เท่าคุณครูไหมครับ
1: ใช
0: ่นักเรียนบางคนก็ยังอาจคิดผิดอยู่นะครับนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบใหม่อีกครั้งนึงนี่นะครับแล้วก็มีใครได้ 30.042 เหมือนครูไหมครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่มั่นใจนะคำตอบเราถูกหรือไม่นะครับอาจจะกดเครื่องคิดเลขเช็คคำตอบดูอีกสักครั้งนึงก็ได้นะครับนี่สรุปแล้วนะครับได้เป็น 30.042 นั่นเองนะครับต่อไปครับในปี2560เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่ตอบได้ไหมครับ
1: ต
0: อบได้ข้อนี้เดี๋ยวลองให้นักเรียนลองคิดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคำถามเนี่ยก็คล้ายๆกับข้อที่ผ่านมานะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะต้องทำได้

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างครับ20เท่าไหร่เอ่ย 29.352 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่จะคิดได้อย่างไรครับว่าพ.ศ. 2560เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับเราอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วนะครับรู้ว่าโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะครับว่าข้อมูลจากแผนภูมิบอกอะไรเราบ้างนะครับเราก็มาดูในปี2560ว่าในแต่ละภาคเนี่ยมีเนื้อที่ป่าไม้เนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะครับอย่างภาคเหนือก็52.45 ครับร้อยละ 52.45 นะครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 14.94 ภาคตะวันออกครับร้อยละ 22.34 ภาคกลางร้อยละ 33.01 แล้วก็ภาคใต้ร้อยละ 24.02 นะครับนำมารวมกันหลังจากนั้นหารด้วย5ครับได้คำตอบนะครับนี่ตอนยังไม่นำมาหารนะครับบวกกันเรียบร้อยแล้วได้เป็น 146.76 ครับหารด้วย5จึงมีค่าเท่ากับใช่แล้วครับได้เป็น 29.352 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตดูนะครับว่าเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยนะครับในปี60เนี่ยลดลงจากปีอะไรครับปี51นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปครับเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยพ.ศ. 2560ลดลงจากพ.ศ. 2551โดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับ
1: 6160
0: ขออภัยนะครับเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยพ.ศ. 2560ลดลงจากพ.ศ. 2551โดยเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่นะครับจากที่เราได้คำนวณมาในข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ครับค่าเฉลี่ยในปี2560นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ 29.352 นะครับแล้วก็ในปี2551เนี่ยเป็น 30.042 ใช่ไหมครับเราก็นำมาลบกันนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยครูด้วยครับ 30.042 ลบด้วย 29.352 ครับเท่าไหร่ครับ 0.69 นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ0โดยเฉลี่ยนะครับร้อยละ 0.69 ครับทีนี้ถามนักเรียนว่าจากที่นักเรียนได้ลองสังเกตนะครับแล้วก็ตอบคำถามจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบใช่ไหมครับนักเรียนพบว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเนื้อที่ป่าไม้นะครับจากปี51นะครับจนไปถึงปี60เนี่ยมีการลดลงของเนื้อที่นะครับที่เป็นป่าไม้เนี่ยลดลงไหมครับลดลงนะครับก็พอจะอนุมานได้นะครับว่ามีการทำลายนะครับป่าไม้เนี่ยในจำนวนที่สูงขึ้นนะครับหรืออาจจะมีการเกิดไฟป่าแล้วก็ทำลายเนื้อที่ป่าไม้ไปเยอะเลยนะครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนคิดว่าป่าไม้เนี่ยมีความสำคัญไหมครับ
1: ม
0: ีค่ะป่าไม้มีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียนบอกว่าทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีป่าไม้ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศไหมครับระบบส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับบางทีป่าไม้เนี่ยก็จะช่วยอุ้มน้ำไว้ด้วยนักเรียนสังเกตในพื้นที่ภาคเหนือที่มีน้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันไหมครับก็อาจจะเกิดจากป่าไม้ถูกทำลายนะครับหน้าดินเนี่ยถูกทำลายก็ทำให้ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้นะครับก็เลยทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆตามมานั่นเองนะครับดังนั้นป่าไม้เนี่ยจึงมีความสำคัญนะครับโดยป่าไม้เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำแม่น้ำนะครับแล้วก็ป่าไม้เนี่ยช่วยให้ความชุ่มชื้นครับป้องกันอุทกภัยไฟไม่ป่านะครับและป่าไม้ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและยังทำให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าแล้วเราจะมีวิธีการรักษาป่าไม้ของประเทศไทยอย่างไรครับ ไม่ตัดไม้ทำลายป่ามีอะไรอีกไหมครับเราไม่ตัดนะครับแต่ต้นไม้หายไปเยอะมากเราควรจะทำยังไงครับเราอาจจะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับถ้าเรามีประชากร

1คนปลูกต้นไม้1ต้นประชากร10คนปลูกต้นไม้ได้10ต้นถ้ามีประชากร60ล้านคนถ้าปลูกคนละ1ต้นต้นไม้ก็จะเพิ่มมาทั้งหมดกี่ต้นครับ60ล้านต้นนะครับอันนี้ก็ขอฝากให้กับนักเรียนด้วยนะครับเราก็ควรจะรักษาป่าไม้นะครับให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าแล้วก็ปลูกป่าด้วยครับนี่นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะให้นักเรียนช่วยแสดงวิธีหาคำตอบนะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้นั่นเองนะครับโดยนี่ครับแผนภูมินะครับข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้นะครับแสดงจำนวนประชากรของประเทศไทยในพ.ศ.2564จนถึง2565นะครับแยกตามภาคนั่นเองก็จะมีกรุงเทพนะครับภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ครับถามนักเรียนว่าภาคใดที่ประชากรในพ.ศ.2565มากกว่าพ.ศ.2564และเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใดข้อที่2ครับประชากรของประเทศไทยในพ.ศ.2564และพ.ศ.2565ครับมีจำนวนเท่าไรแล้วก็ข้อที่3ครับประชากรในพ.ศ.2564น้อยกว่าหรือมากกว่าประชากรในพ.ศ.2565และเป็นจำนวนเท่าไรเดี๋ยวนักเรียนลองปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับลองคิดออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำโจทย์ที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ครับภาคใดที่ประชากรในพ.ศ.2565มากกว่าพ.ศ.2564และเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใดครับจากที่สังเกตนะครับก็จะมีในส่วนของภาคอะไรบ้างครับนักเรียนภาคกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีภาคอะไรครับภาคใต้นั่นเองนี่นะครับสำหรับภาคกลางนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็นำ 17.339 ลบด้วย 17.314 นะครับคิดเป็น 0.025 ล้านคนหรือ 25,000 คนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีภาคใต้ครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็นำมาลบกันนะครับนำจำนวนในปี65ลบด้วยจำนวนปี64ครับนี่นะครับก็เป็น 9.497 ลบด้วย 9.492 นะครับเท่ากับ 0.005 ล้านคนหรือนะครับคิดเป็น 5,000 คนนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่2ครับประชากรในประเทศไทยในปีนะครับ2564และปี2565มีจำนวนเท่าไหร่ครับนี่นะครับ64นะครับมีจำนวนประชากรเท่าไหร่เราก็นำมารวมกันนั่นเองนะครับก็นำ 5.528 นะครับบวก 17.314 บวก 12.010 บวก21.827 บวก 9.492 นะครับมีค่าเท่ากับ 66.171 ล้านคนครับคิดเป็น 66,171,000 คนนั่นเองวันนี้คิดว่าประชากรในประเทศไทยเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะนะครับมีตั้ง66ล้านนะครับประมาณ66ล้านคนเลยและปี2565ครับจำนวนประชากรนะครับมีเท่าไหร่เราก็นำมาบวกกันนะครับ 5.495 บวก 17.339 บวก 11.978 บวก 21.781 บวก 9.497 นะครับได้เป็น 66.090 ล้านคนนะครับหรือคิดเป็นครับ66,090,000 คนนั่นเองนี่นะครับก็สังเกตดูประชากรในปี65ก็ลดลงจากปี64นั่นเองนะครับ

ข้อที่3ครับประชากรในพ.ศ.2564น้อยกว่าหรือมากกว่าประชากรในปี2565เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยเราก็ได้หามาแล้วนะครับว่าประชากรในปี64เท่าไหร่ประชากรในปี65เท่าไหร่นะครับซึ่งปี64มากกว่าถ้าอยากทราบว่าเท่าไหร่ก็นำมาลบกันนั่นเองนะครับนำ66,171,000ลบด้วย66,900,000นะครับมีค่าเท่ากับ81,000คนนั่นเองนะครับ

นี่ครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับคุณครูก็ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 3.9 ให้เรียนไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหาครับโดยการใช้ข้อมูลแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหานะครับนักเรียนก็จะต้องพิจารณาว่าคำถามคืออะไรแล้วนำข้อมูลจากแผนภูมิเปรียบเทียบมาใช้ในการหาคำตอบครับโดยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังนี้ครับขั้นที่1ทำความเข้าใจปัญหาขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหานะครับขั้นที่3ดำเนินการตามแผนแล้วก็ขั้นที่4ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองครับสำหรับนะครับบทเรียนขั้นต่อไปนั้นก็คือจะเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแล้วก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับชั่วโมงสุดท้ายในภาคเรียนที่1นี้นะครับเป็นไงครับดีใจไหมครับ
1: ดีใจ
0: โอ้นักเรียนเสียใจนะครับเพราะว่าเรียนจบแล้วจะได้ปิดเทอมแล้วก็จะไม่ได้เจอคุณครูใช่ไหมครับไม่เสียใจนะครับไม่เสียใจเสียใจนะครับเสียใจทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 3.10 ครับแล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขด้วยครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้นใจ
1: 5ข้อลองดูทีไม่ยากลองทำสิหลักทำดีที่พุทธองค์สอนสั่งนะโมนะโมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุ
2: พระพุทธเจ้า The Series ตอนนักบวช

0: ต้นกล้าเนี่ยนะนึกว่ามารที่ไหนมาผจญรถถังจะเตรียมตัวไว้บวชภาคฤดูร้อน
1: บวชเหรอบวชทำไมเล่ารถถัง
0: บวชเพื่อฝึกตัวเองให้มีความสงบมีสติไง
1: โอ้ยไม่ไหวหรอกแต่ตอนที่รถถังนั่งนิ่งๆอ่ะน่าแกล้งมากเลย
0: แล้วจะแกล้งทำไมนั่งสมาธิก็ต้องนั่งนิ่งๆสิเป็นการฝึกตนฝึกสติไง
1: ต้นกล้าว่าฝึกตีป้อมสนุกกว่าเยอะเลยอ่ะหรือว่ามีสมาธิแบบสนุกๆมา
2: แบบสนุกๆไม่มีหรอก
0: นมัสการครับ
1: นมัสการด้วยครับ
2: การฝึกตนเขาฝึกให้สงบฝึกให้มีสมาธิมีสติการบวชมีอะไรมากกว่าที่พวกเจ้าคิดนะไม่ใช่เพื่อฝึกสมาธิหรือสติแต่ยังต้องมีการเรียนรู้อีกด้วย
0: เรียนเหรอฮะ
2: ก็ที่เขาเรียกว่าบวชเรียนยังไงล่ะ
1: โหแค่เรียนอย่างเดียวก็จะแย่แล้วอ
2: ่ะไม่แย่หรอกถ้าแย่เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะจะตัดสินใจบวชเหรอ
0: ก็นั่นนะสิฮะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงล่ะฮะหลวงอา
2: ความชราการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตายเจ้าชายสิทธัตถะได้พบเห็นและได้เข้าใจในสัจธรรมโลกทั้งหมดแล้ว
3: แต่ถึงกระนั้นแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่จะนำเจ้าชายไปสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าขอรับหน้าที่นี้เอง

0: ทรงเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะ
1: ข้าไม่เข้าใจฉันนะ
0: เรื่องใดพระเจ้าค่ะ
1: ทำไมคนเราต้องเจอกับความชราความเจ็บป่วยและความตายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได
0: ้ด้วยความรู้อันน้อยนิดข้าพระองค์ก็ไม่อาจรู้ได้พระเจ้าค่ะ
1: ข้าเชื่อว่ามันจะต้องมีคำตอบสิเพียงแต่ข้ายังไม่พบหนทางที่จะนำไปสู่คำตอบเหล่านี้ได้ท่านนะเจ้ารู้หรือไม่ท่านที่นุ่งห่มเหลืองผู้นั้นเขาเป็นใคร
0: เป็นนักบวชพระเจ้าค่ะ
1: นักบวชคืออะไรเหรอท่านนะ
0: คือผู้ที่สละทางโลกพระเจ้าค่ะ
1: สละทางโลกงั้นหร
0: ือพระเจ้าค่ะสละทรัพย์สมบัติเงินทองหรือชีวิตตามปกติทั้งหมดว่ากันว่าการเข้าสู่การเป็นสมณะก็เพื่อแสวงหาหนทางดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้พระเจ้าค่ะ
1: หนทางดับทุกข์อย่างนั้นเหร
0: อพระเจ้าค่ะ
1: ฉันนะท่านผู้นี้เขาสงบนิ่งเช่นนี้ตลอดเลยเหรอ

0: จริญพรมหาบพิตรมีสิ่งใดที่ท่านอยากถามข้าหรือ
1: ข้าอยากรู้ว่าหนทางที่ท่านเลือกจะช่วยให้เจอหนทางดับทุกข์ได้จริงหรือไม
0: ่ทุกข์ของท่านเป็นของท่านทุกข์ของข้าเป็นของข้าหนทางของท่านกับข้าอาจจะเหมือนหรือต่างก็ได้ทั้งสิ้น
1: ถ้างั้นข้าควรทำเช่นไรล่ะ
0: จิตของท่านจะนำท่านไปสู่หนทางของท่านเอง

0: างสงบเสียนี่กะไรวันนี้เรากลับกันเถอะวันหน้าข้าอาจรู้หนทางที่จะดับทุกข์ได
1: ้พระเจ้าค่ะ
2: เรื่องการบวชของนักบวชก็เป็นเช่นนี้แหละ
3: นั่งนิ่งนิ่งก็จะรู้เหรอมันจะมหัศจรรย์หันไปหรือเปล่าเนี่ย
4: ก็หลวงอาบอกไว้แล้วไงว่าบวชเรียนบวชไปด้วยเรียนไปด้วยก็ต้องรู้สิ
3: แล้วหลวงตาก็ไม่ตามแฟชั่นไม่อยู่บ้านแต่มานอนวัดไม่เป็นคนอินเทรนไม่กลัวเพื่อนล้อเหรอ
2: แล้วต้นกล้าว่าจะมีใครล้อที่หลวงอาบวชหรือเปล่าล่ะ
3: ไม่น่านะต้นกล้าเองยังไม่ค่อยกล้าล้อหลวงอาเลย
4: ล้อพระบาปหนาเลยเนาะ
2: หลวงอาเลือกที่จะบวชก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะกับสิ่งที่เลือก
3: เอาเป็นว่าหลวงอาก็กำลังหาทางดับทุกข์ว่างั้น
2: สาธุ
3: โอเคครับงั้นรถถังพวกเราก็ไปหาหนทางดับทุกข์ของเราดีกว่า
4: ทุกข์อะไรเหรอ
3: เกมใหม่มาแรงต้องไปหาเซียนคอม
4: ลุย
2: แล้วรถถังไม่เตรียมตัวฝึกก่อนบวชเหรอ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะฝึกเป็นพิเศษเลยครับ
3: ใช่ครับวันนี้ไปกับต้นกล้าก่อนพรุ่งนี้ไม่มีแกล้งแน่นอน
2: สาธุ
4: ไปเถอะ
2: สมณะหมายถึงนักบวชทั่วไปแต่ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้ระงับบาปผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอริยบุคคลเป็นนิมิตหรือการเตือนล่วงหน้าลำดับที่4ของเจ้าชายสิทธัตถะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาลงมือปฏิบัติในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในครั้งที่1ค่ะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลครั้งที่1และจุดประสงค์การเรียนรู้มีดังนี้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะระบุองค์ประกอบของการนำเสนองานและออกแบบโครงร่างงานนำเสนอในเรื่องที่ต้องการด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะจากในจุดประสงค์วันนี้เราจะได้มีการออกแบบงานนำเสนอกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามของคุณครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าสามารถนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจด้วยวิธีใดบ้างอันดับแรกเลยนักเรียนลองนึกถึงกิจกรรมที่เราเคยเรียนกันมาก่อนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในครั้งที่แล้วหรือครั้งก่อนหน้าก็ได้นะว่าหากเรามีข้อมูลอยู่1ชุดแล้วอยากจะนำเสนอข้อมูลออกไปนักเรียนคิดว่าควรจะนำเสนอออกมาในรูปแบบใดบ้างเพื่อให้มีความน่าสนใจค่ะตัวแทนเชิญค่ะนักเรียนคนอื่นๆนะคะสามารถเตรียมคำตอบรอไว้ได้นะเผื่อบางคนอาจจะมีข้อเห็นต่างจากเพื่อนก็ได้นะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะในขณะนี้หากนักเรียนมีข้อคิดเห็นที่อยากจะนำเสนอก็สามารถนำเสนอออกมาได้เลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยลูกนักเรียนมีวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้มีความน่าสนใจ
2: ทำให้อยู่ในรูปของความคิดสร้างสรรค์และสดใสครับ
1: ก็คือให้มีความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงมีสีสันที่สดใสใช่ไหมลูกแล้วในการนำเสนอข้อมูลนักเรียนคิดว่าจะออกมาในรูปแบบใดคะ
2: แผนภูมิครับ
1: เป็นแผนภูมิจากครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกอาจจะแสดงผลออกมาในรูปของแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมีใครที่มีวิธีการนำเสนอข้อมูลในวิธีอื่นอีกไหมลูกนอกจากของเพื่อนที่เป็นแผนภูมิรูปภาพมีอีกไหมคะจากครั้งที่แล้วนอกจากแผนภูมิรูปภาพมีอะไรคะมีการนำเสนอออกมาในรูปแบบของตารางนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบตารางก็ได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเพื่อนเนี่ยเลือกเป็นแผนภูมิรูปภาพเพราะว่ามีความสดใสสวยงามน่าสนใจมากกว่านั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าแนวคำตอบของครูเป็นอย่างไรนะคะในการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจนะคะสามารถใช้ข้อความที่มีการใส่เอฟเฟคแผนภูมิหรือแผนผังก็ได้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยรูปภาพให้สวยงามนะเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่เข้ามารับชมนะคะเกี่ยวกับงานนำเสนอของเราอาจจะมีการใส่เอฟเฟคเพิ่มเติมนะคะรูปภาพต่างๆเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้นะคะจะได้รู้จักกับการนำเสนองานเพราะฉะนั้นในส่วนของการนำเสนองานนะคะมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้เลยในองค์ประกอบที่1 นะคะคือผู้นำเสนอผู้นำเสนอหมายถึงบุคคลที่ถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้ฟังนะคะ2ค่ะผู้ฟังหมายถึงบุคคลที่รับข้อมูลผู้นำเสนอ3นะคะสารหมายถึงข้อมูลที่นำเสนออ่ะจากตรงนี้คุณครูขอถามก่อนในกระบวนการตรงส่วนนี้ค่ะผู้นำเสนอนักเรียนคิดว่าเป็นใครถ้าอยู่ในระยะเวลานี้อ่ะตอนช่วงเวลาเนี้ยที่คุณครูกำลังสอนนักเรียนอยู่นักเรียนคิดว่าผู้นำเสนอคือใครลูกนะตอบเสียงดังๆเลยคือใครคะคุณครูแล้วผู้ฟังล่ะลูกผู้ฟังก็คือนักเรียนใช่ไหมคะและสารก็คือข้อมูลที่คุณครูได้นำเสนอกับนักเรียนถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนพอมองภาพออกเนาะว่าผู้นำเสนอผู้ฟังแล้วก็สารคืออะไรถ้าเปรียบเทียบกันกลับกันเป็นนักเรียนพูดคุยกันในกลุ่มผู้นำเสนอก็จะเป็นตัวนักเรียนเองนะคะผู้ฟังก็จะเป็นเพื่อนในกลุ่มส่วนสารก็คือข้อมูลที่นักเรียนจัดเตรียมไว้นะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบการนำเสนองานในชุดแรกนะคะไปดูกันต่อค่ะในข้อต่อไปนะคะ องค์ประกอบการนำเสนองานในข้อที่4นะคะสื่อการนำเสนอหมายถึงช่องทางหรือรูปแบบที่จะนำข้อมูลไปสู่ผู้ฟังและข้อที่5นะคะอุปกรณ์การนำเสนอเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นตรงส่วนในข้อที่4และข้อที่5ข้อที่4สื่อการนำเสนอหมายถึงช่องทางหรือรูปแบบยกตัวอย่างเช่นในวันนี้สื่อการนำเสนอของครูก็คือสไลด์ที่ครูได้นำเสนอให้นักเรียนอยู่ส่วนอุปกรณ์ก็คือหน้าจอที่กำลังทำการแสดงผลให้นักเรียนได้เห็นข้อมูลในสไลด์ของครูนะคะในข้อที่5อุปกรณ์ของนักเรียนอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะสื่อก็อาจจะเป็นสไลด์ที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นก็ได้ทีนี้ตอนนี้นักเรียนได้รู้แล้วว่าองค์ประกอบของการนำเสนองานมีอะไรบ้างคุณครูอยากถามเพิ่มเติมจากในสไลด์ที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนดูอยู่ตอนนี้นักเรียนคิดว่าในงานนำเสนอของนักเรียนควรจะมีองค์ประกอบอื่นๆหรือควรจะใส่อะไรลงไปบ้างสังเกตจากในสไลด์ของครูก็ได้ขอตัวแทนสักหนึ่งคนนักเรียนเห็นอะไรในนี้บ้างตัวแทนสักหนึ่งคนลูกเชิญค่ะคนเดิมก็ได้นะคะจากในสไลด์นี้นักเรียนคิดว่ามีอะไรอยู่ในสไลด์บ้าง
2: มีกรอบรูป
1: มีกรอบรูปหนึ่งแล้วมีอะไรคะ
2: แล้วก็เอฟเฟกต์ตกแต่งครับเป็นรูปภาพ
1: มีการใส่เอฟเฟกต์ตกแต่งแล้วก็มีรูปภาพมีอะไรคะในนี
2: ้ข้อมูลครับ
1: ข้อมูลข้อความต่างๆใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนที่เพื่อนตอบมาเนี่ยถือว่าถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้บนสไลด์ที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือข้อความใช่ไหมลูกรูปภาพประกอบมีการใส่กรอบพื้นที่ตกแต่งลงไปแล้วก็มีใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างของการสร้างงานนำเสนอถามว่าหากนักเรียนต้องการสร้างงานนำเสนอเองนักเรียนก็จะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆว่าควรจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพประกอบหรือเอฟเฟกต์ในการตกแต่งให้สไลด์หรือสื่อนำเสนอของนักเรียนมีความน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนหลายคนเนี่ยยังทำหน้าสับสนกันอยู่ว่าสรุปแล้วเราควรจะออกแบบสไลด์ออกมาในรูปแบบใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันโดยใบงานนี้นะคะมีชื่อว่าออกแบบงานนำเสนอนอกจากในใบงานแล้วในส่วนขององค์ประกอบเมื่อสักครู่นี้นะคะจะอยู่ในใบความรู้ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในใบความรู้ได้ว่าการสร้างงานนำเสนอจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแต่ในวันนี้เราจะได้ออกแบบงานนำเสนอกันแต่ก่อนที่จะรับชมใบงานนะคะเช่นเคยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันทำใบงานที่1ออกแบบงานนำเสนอค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่1ออกแบบงานนำเสนอนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วดูใบงานที่1ไปพร้อมๆกันนะคะหน้าตาของใบงานที่1ในส่วนแรกก็จะเป็นโจทย์แล้วก็จะเห็นว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นคืออะไรนะคะอันดับแรกเลยในส่วนของโจทย์ในวันนี้ค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดหัวข้อที่ต้องการนำเสนอโดยให้เลือกหัวข้อที่นักเรียนสนใจและมีประโยชน์ต่อสังคมพร้อมออกแบบสไลด์นำเสนอลงในกรอบสี่เหลี่ยมทางด้านล่างจำนวน 6-8 สไลด์ดังนี้จากโจทย์ในวันนี้นักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะต้องทำการออกแบบงานนำเสนอโดยจะต้องคิดหัวข้อที่นักเรียนสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะเนื่องจากกิจกรรมนะคะเป็นกระบวนการกลุ่มเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถช่วยกันสืบค้นข้อมูลช่วยกันออกแบบงานนำเสนอได้นะคะอาจจะใช้วิธีการให้ตัวแทน1คนในกลุ่มเป็นผู้จดบันทึกส่วนคนอื่นๆที่เหลือก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในโจทย์ที่นักเรียนจะต้องทำมีอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกเลยค่ะสไลด์ที่1 นะคะคือหัวข้อที่ต้องการนำเสนอค่ะสไลด์ที่2นะคะรายชื่อสมาชิกในกลุ่มสไลด์ที่3ถึงสไลด์ที่5นะคะแล้วก็มีวงเล็บขึ้นมาอีกว่าสไลด์ที่3ถึงสไลด์ที่7กรณีที่มีรายละเอียด5สไลด์ในตรงส่วนนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าในสไลด์ที่1สไลด์ที่1คือกรอบสี่เหลี่ยมรูปที่1นะคะสไลด์ที่2ก็คือกรอบสี่เหลี่ยมรูปที่2นักเรียนก็เขียนข้อมูลลงไปเลยแต่ในสไลด์ที่3ถึง5หมายความว่า กรณีนักเรียนหาข้อมูลแล้วได้แค่3สไลด์นักเรียนก็เขียนข้อมูลลงไปในสไลด์ที่3 4 5เท่านั้นแต่บางกลุ่มอาจจะมีข้อมูลเยอะมากถูกไหมลูกอาจจะมีข้อมูลถึง5สไลด์เลยนักเรียนก็นำข้อมูลที่ได้มาเขียนในสไลด์ที่3 4 5 6 7ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอภิปรายในกลุ่มกันว่าเราจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดจำนวนกี่สไลด์โดยอิงจากในนี้นะถ้าใครที่มีเนื้อหา3สไลด์ก็ใส่ข้อมูลแค่สไลด์ที่3 4 5ใครที่มีข้อมูลเนื้อหา5สไลด์ก็ใส่ตั้งแต่3 4 5ไปจนถึง7เลยนะคะ3 4 5 6 7เลยนะคะอ่ะตรงส่วนในข้อนี้มีใครอยากจะถามสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกเผื่อมีใครอยากให้ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการใส่ข้อมูลรายละเอียดมีไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนิดนึงนะคะว่าในสไลด์ต่อไปจะต้องทำอะไรอีกตอนนี้เราอยู่ที่สไลด์ที่5เนาะกับสไลด์ที่7นะคะในกรณีเดียวกันค่ะนักเรียนหากนักเรียนมีข้อมูลเพียง3สไลด์สไลด์สุดท้ายเมื่อกี้จะจบที่สไลด์ที่5ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นสไลด์สรุปหรืออ้างอิงของนักเรียนจะอยู่ในสไลด์ที่6นะคะส่วนใครที่มีเนื้อหาทั้งหมดถึงสไลด์ที่7สไลด์สุดท้ายของนักเรียนจะเป็นสไลด์ที่8โดยสไลด์นี้จะใช้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหนังสือหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วให้นักเรียนระบุเรื่องที่ค้นหาหรือสอบถามพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองสืบค้นโดยใช้อินเทอร์เน็ตดูก่อนแต่ถ้าหลังจากนี้นักเรียนอยากจะไปสอบถามเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญหรือศึกษาจากหนังสือนอกเหนือจากนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เนื่องจากในวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนลองใช้วิธีการกระบวนการสืบค้นจากในอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะเอาล่ะตอนนี้เราดูโจทย์ไปแล้วได้รู้แล้วว่าสไลด์มีอะไรบ้างนักเรียนบางคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะในส่วนของใบงานอย่างที่บอกนักเรียนดูเลยนะสไลด์1นะคะอย่างที่โจทย์กำหนดแล้วว่าเป็นหัวข้อที่ต้องการนำเสนอนักเรียนเลือกหัวข้อแล้วเขียนลงไปเลยในกรอบสี่เหลี่ยมที่1นะคะกรอบสี่เหลี่ยมที่2ก็คือสไลด์ที่2ใช้ในการบันทึกรายชื่อสมาชิกกลุ่มในกลุ่มของตนเองมีสมาชิกกี่คนเขียนรายชื่อลงไปนะคะสไลด์ที่3ก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดเนื้อหาต่างๆที่นักเรียนจะต้องทำการสืบค้นแล้วนำมาใส่สไลด์ที่4ก็เช่นเดียวกันอ่ะตรงส่วนนี้ที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครที่มีเนื้อหาครบแค่3สไลด์สไลด์ที่5เนี่ยจะเป็นสไลด์เนื้อหาใช่มั้ยลูกแต่พอสไลด์ที่6จะเป็นสไลด์อ้างอิงนะกรณีของนักเรียนที่มีเนื้อหาแค่3สไลด์นะคะสไลด์ที่5เนี่ยจะจบแล้วและสไลด์ที่6จะเป็นสไลด์ในการอ้างอิงแต่ถ้าใครที่มีเนื้อหา5สไลด์ที่เกินไปกว่านี้สไลด์ที่เป็นสไลด์อ้างอิงของนักเรียนก็จะเป็นสไลด์ที่8พอเข้าใจไหมลูกมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมเผื่อบางคนยังสับสนในเรื่องของจำนวนสไลด์อยู่มีไหมลูกยังไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะที่นักเรียนกำลังออกแบบอยู่หากเกิดข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามในเรื่องของการบันทึกข้อมูลลงในสไลด์ให้นักเรียนถามกับคุณครูได้เลยนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามกับคุณครูได้เลยคุณครูฝากไว้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะกรณีที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือหรือการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องมีการใส่แหล่งอ้างอิงเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการอ้างอิงอย่างถูกต้องว่าเรานำข้อมูลมาจากที่ใดนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นชื่อเว็บไซต์ลงไปในสไลด์เลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพอเราเริ่มลงมือปฏิบัติคุณครูก็จะแนะนำวิธีในการใส่อ้างอิงอย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยวิธีการในการสืบค้นข้อมูลนักเรียนสามารถค้นหาได้โดยปกติเลยนะเข้าเว็บไซต์นะคะเพื่อทำการค้นหาได้โดยปกติเลยแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปในใบงานตามช่องสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำมาใช้ในการนำเสนองานนะคะลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอดูว่านักเรียนได้มีการเลือกหัวข้ออะไรนะคะสืบค้นข้อมูลอย่างไรบ้างแล้วก็นำมาจากเว็บไซต์ใดบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียน2กลุ่มทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มแรกนะคะบอกว่านำเสนอในเรื่องของอะไรที่นักเรียนได้เลือกหัวข้อมานะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: นำเสนอในเรื่องส้มตำที่เราชอบครับ
0: ก็คือเลือกหัวข้อเป็นเมนูส้มตำที่ชื่นชอบนะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์แรกก็คือหัวข้อได้นำเสนอแล้วคือส้มตำที่เราชอบสไลด์ที่สองรายชื่อสมาชิกค่ะสมาชิกกลุ่มมีใครกี่คนบ้างลูก
2: เด็กชายกิติ
1: พัฒน์เลี่ยมทัศน์ครับ
0: คนที่สอง
1: เด็กชายกิติพัฒน์เลี่ยมหน้าครับ
0: คนที่สามค่ะ
1: เด็กชาย
0: ธีรศักดิ
1: ์ธีรศักดิ์คล้ายพับ
0: และคนสุดท้าย
1: สุวรินทร์ณน่านครับ
0: เป็นผู้ชายทั้ง4คนเลยใช่ไหมลูกต่อไปสไลด์ที่3ที่เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: ส้มตำมีต้นกำเนิดไม่ชัดเจนแต่สันนิษฐานว่ามีที่มาจากภาคอีสานของไทยราวๆ50ปีก่อนหน้าเพราะในช่วงสมัยสงครามเวียดนามครับ
0: ก็คือเป็นในเรื่องของประวัติของส้มตำใช่ไหมคะที่กำเนิดมาจากทางแถบภาคอีสานใช่ไหมลูกต่อไปในสไลด์ที่4ค่ะสไลด์ที่4หนูนำเสนอเกี่ยวกับอะไรลูก
1: วัตถุดิบในการทำส้มตำครับ
0: วัตถุดิบในการทำส้มตำมีอะไรบ้างคะ
1: 1มะละกอสับ2มะเขือเทศสีดา3มะเขือเทศเชอร์รี่4กระเทียมไทย5พริกไทยแดงพริกไทยแดงจินดา
0: แดงจินดา6ค่ะ
1: กุ้งแห้ง7ถั่วลิสงคั่ว8น้ำมะนาว9น้ำปลา10น้ำตาล
0: ในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบการตำส้มตำนะคะสไลด์ที่5ยังเป็นเนื้อหาเหมือนกันแต่เป็นในเรื่องของอะไรคะ
1: วิธีทำส้มตำครับ
0: มีวัตถุดิบแล้วก็ต้องมีวิธีการทำนะคะอธิบายเพิ่มเติมเลยลูก
1: โขลกพริกและกระเทียมให้แหลกนำกุ้งแห้งถั่วลิสงลงไปใส่มะเขือเทศและมะละกอแล้วปรุงรสตำชอบเสร็จแล้วตักใส่จานครับ
0: นี่ก็จะเป็นกระบวนการในการตำส้มตำคร่าวๆที่นักเรียนได้สืบค้นมานะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ทำได้ทุกคนเลยนะคะทีนี้สุดท้ายเลยสไลด์สุดท้ายตอนนี้นักเรียนมีเนื้อหาแค่3สไลด์ใช่ไหมลูกที่เป็นสไลด์อ้างอิงในสไลด์ที่6ค่ะหนูนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ใดคะ
1: www.sanuk.com
0: นำมาจากเว็บไซต์ของ sanuk.com นะคะก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ sanuk.com ด้วยนะคะที่ได้นำเสนอเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนนำมาใช้ในการเรียนในวันนี้นะคะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลับเข้าที่ได้ขอบคุณนะคะอีกหนึ่งกลุ่มของเราเมื่อสักครู่นี้เรานำเสนอในเรื่องของส้มตำใช่ไหมคะกลุ่มนี้นักเรียนนำเสนอในเรื่องของอะไรคะ
2: สับปะรด
0: น่ารู้เกี่ยวกับสับปะรดน่ารู้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายชื่อกลุ่มมีใครบ้างลูก
3: เด็กชายธนชาติชัยงาม
0: เด็กชายธนชาติต่อไปเด็กหญิง
3: รุ่งฤดี
0: นะคะเด็กหญิง
3: โสดารัต
0: น์โสดารัตน์แล้วก็สุดท้ายก็คือ
3: จริญญาพรนะครับ
0: เราเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวเลยใช่ไหมคะสไลด์ที่3เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรลูก
3: พันธุ์สับปะรดในไทยครับ
0: พันธุ์สับปะรดในไทยนะคะลองคร่าวๆสัก3ข้อก็ได้3ข้อที่นักเรียนเกี่ยวกับสายพันธุ์สับปะรดมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะ
3: พันธุ์ปัตตาเวียครับ
0: มีอะไรอีกลูก
3: พันธุ์อินชิดแดงครับอินชิดขาวครับ
0: แล้วก็พันธุ์ภูเก็ตเนาะแล้วก็มีอื่นๆอีกหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งหนูได้สืบค้นมาแล้วทั้งหมด14สายพันธุ์เลยใช่ไหมคะก็ตามที่นักเรียนได้เขียนออกมา

0: เลยเก่งมากๆนะคะต่อไปในสไลด์ที่4ค่ะนอกจากสายพันธุ์แล้วสไลด์ที่4ก็เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะในสไลด์ที่4หนูนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของอะไรคะ
1: ข้อดีของสับปะรดค่ะ
0: ข้อดีของสับปะรดมีอะไรบ้างลูก
1: 1ค่ะปัสสาวะลดสาเหตุการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ2ลดภาวะบวมน้ำ3บรรเทาอาการไอค่ะ
0: ก็เป็นในเรื่องของข้อดีหรือประโยชน์จากสับปะรดใช่ไหมคะสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ที่5นำเสนอเกี่ยวกับอะไรลูก
1: อาหารแปรรูปของสับปะรดค่ะ
0: อาหารแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสับปะรดใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
1: 1แยมสับปะรด2ไอติมสับปะรด3สับปะรดกวนค่ะ
0: มีทั้งแยมไอศกรีมแล้วก็เป็นสับปะรดกวนใช่ไหมคะแล้วเว็บไซต์ที่นักเรียนแหล่งที่มาที่นักเรียนนำข้อมูลมาคือเว็บไซต์อะไรบ้างคะครูช่วยดูให้จะเป็นเว็บไซต์ของ www.bangkok นะคะ bangkokbiznews.com แล้วก็ www ของ thaipbs.or.th นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2เว็บไซต์นี้ด้วยนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลให้นักเรียนในกลุ่มนี้นะคะได้นำมาใช้ในการเรียนในวันนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนก็นำเสนอครบถ้วนแล้วขอบคุณนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนอีกครั้งค่ะเก่งทั้ง2กลุ่มเลยนักเรียนจะเห็นว่าที่เพื่อนนำเสนอมาก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆใช่ไหมลูกเป็นการใส่ข้อมูลคร่าวๆว่าในสไลด์จะมีอะไรบ้างทั้งในเรื่องของส้มตำนะคะเรื่องของสับปะรดแต่คุณครูได้ลงไปดูแล้วมีนักเรียนหลายๆกลุ่มที่คิดหัวข้อได้น่าสนใจนะคะอย่างเช่นการท่องโลกอวกาศของน้องแมวนะคะรวมไปถึงอาร์ตทอยก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็มีการประยุกต์ในเรื่องของอาหารเกี่ยวกับราเมงนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะมีการเลือกหัวข้อหรือว่ารายละเอียดยังไงกันบ้างหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะครูเชื่อว่าหลายๆกลุ่มอาจจะมีการกลับไปสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ปกครองเกี่ยวกับในเรื่องของเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดได้นะคะหากนักเรียนอยากจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกลับไปใส่เพิ่มเติมที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอกันไปแล้ววันนี้ก็จบกระบวนการในการค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมในงานนำเสนอครั้งหน้านะคะในส่วนของสรุปบทเรียนนะคะบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางมีดังนี้เลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการออกแบบงานนำเสนองานของนักเรียนแต่ละกลุ่มกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการออกแบบงานนำเสนอค่ะนักเรียนช่วยคุณครูตอบเสียงดังๆได้ไหมวันนี้เราได้ลงมือทำอะไรไปบ้างคะเด็กๆอันดับแรกเลยวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติอะไรกันไปบ้างลูกในใบงานเรามีอะไรบ้างคะออกแบบงานนำเสนอลงในใบงานใช่ไหมคะมีการอะไรอีกมีการอะไรคะสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ใส่แหล่งอ้างอิงอย่างถูกต้องนะคะซึ่งครูได้ลงไปดูแล้วนักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีวิธีการในการสืบค้นแล้วก็นำข้อมูลมาใช้ได้ถูกต้องเลยอย่างที่บอกนะคะหลังจากนี้นักเรียนอาจจะกลับไปสอบถามเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆก็ได้แล้วในครั้งหน้าเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างงานนำเสนอที่สวยงามด้วยกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในส่วนของสรุปบทเรียนเพิ่มเติมของคุณครูในวันนี้นะคะการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายการใช้โปรแกรมนำเสนอเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลอีกทั้งยังทำให้งานนำเสนอมีคุณค่าน่าสนใจและตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาลงมือสร้างงานนำเสนอกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดรูปแบบของสไลด์กันไว้แล้วว่าในครั้งหน้าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะและนักเรียนทุกคนเนี่ยทำออกมาได้ดีเยี่ยมทุกกลุ่มเลยนะคะก็ขอชื่นชมทั้งนักเรียนในห้องนี้รวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำออกมาได้ดีแน่นอนนะคะนักเรียนคะในครั้งหน้านะคะเราจะยังเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลแต่เป็นครั้งที่2 อย่างที่บอกไปแล้วเราจะสร้างงานกันนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่1 นะคะใบความรู้เรื่องการแทรกวัตถุ2ใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุและการเปลี่ยนสไลด์และ3ค่ะใบงานที่2สร้างงานนำเสนอนั่นเองค่ะเอกสารเหล่านี้ครูดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะคะและในวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตะวันออกริมแม่น้ำป่าสักสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชโปรดให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช2120เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งพระยุพราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อเสด็จลงมาอยุธยาเป็นครั้งคราวเมื่อแรกสร้างนั้นประชาชนทั่วไปเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าวังใหม่หรือวังหน้าตามตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่หน้าพระราชวังหลวงต่อมาข้าราชบริพารได้ตามเสด็จลงมาพร้อมกับสมเด็จพระนเรศวรได้เรียกชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่าวังจันทร์เช่นเดียวกับวังจันทร์อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองพิษณุโลกหลังจากเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วพระราชวังจันทร์เกษมได้เป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินและพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีก7พระองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310พระราชวังแห่งนี้ได้รับความเสียหายและถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงโปรดให้มีการฟื้นฟูพระราชวังแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยย่อให้มีขนาดเล็กกว่าเดิมและใช้เป็นที่ประทับขณะเสด็จประพาสอยุธยาต่อมาพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลกรุงเก่าที่ทำการของส่วนราชการต่างๆอยุธยาพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมในปัจจุบัน
1: แต่แกนี่ก็แปลกเน
2: า
1: ะ
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
5: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
5: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
5: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
5: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
5: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายสามมือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครบมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องฟังแล้ววะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: แสงอะไรเนี่ย

0: ข็มทอง
1: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
2: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
1: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
4: าเร็วมาเร็วทุกคน
2: อย่าหนีนะ
1: เฮ้ย
2: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
5: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได้
4: โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
1: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
2: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
1: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
2: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
1: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
2: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
1: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
6: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
2: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
5: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
2: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านใหญ่ในเมืองชารามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
6: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านใหญ่ท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
1: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
2: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
5: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
4: ฮะ
7: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
8: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
2: ข้าก็ไม่รู้

0: งานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
1: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
2: ลิฟต์กลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
5: โอ้ย
4: โอ้ย
1: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
5: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
5: ฮะ
1: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
5: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
5: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
0: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้ไทยร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทย

0: เนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดิซันหรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไรก็เพราะเราเรียน
2: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
3: ก็เรื่องห้องนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
2: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: สอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุม

0: มาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
1: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
2: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
2: ครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
0: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
6: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบค
8: ุ
7: ณค่ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
6: เย้เยี่ยมเลย
5: งั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยก

0: อย่างสำนวนมาแล้วครูเบย์ก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบย์แต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
1: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
0: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูเบย์ยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
0: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
0: ลูกคน
1: ลูกผีลูกหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
0: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
0: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
1: ขึ้นวอ
0: คางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
1: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
0: โก้มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
1: ได้หวี
0: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
1: ได้แว่นนั่นเองครับ
0: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
0: รักลูกให้ตี
1: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะ

0: ทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยเราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิด
0: วันนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเองค่ะ
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2

0: ้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูเบ
1: ย์ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
0: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆ เดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
1: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
0: ปะจระเข
1: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
0: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกัน
1: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
0: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: มีจิตน้อยกำลัง
0: วาด
1: เขียนเขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
0: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊ก ภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
1: ภาพสุดท้ายครับ
0: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
1: ี
0: สั่นๆกลัวๆนะครับ
1: มีกุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวน
0: เขียนเสือ
1: ให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
0: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะ กลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
1: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
0: เป็นหลอกๆนะคะ
1: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
0: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
1: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
0: อะไรนะ
1: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
0: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
1: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
0: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
1: ตีปลา
0: หน้า
1: ไซนั่นเองครับตีปลาหน้าไซหมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
0: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ตั้งใจดูนะครับภาพที่หนึ่งครับ
0: เป็นประตูค่ะครูบุ๊กเด็ก
1: ประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
0: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
1: ม
0: ี
1: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
0: ทอง
1: นั่นเองครับต่อมาครับ
0: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้า

0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดจุดจุดอยู่สำนวนนะครับสำนวนนะครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดจุดจุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือสองสำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
0: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
0: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
1: เติมเต็ม
0: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
0: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: เคยค่ะ
0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1 นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะข้อ2 นะคะมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3 นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมค่ะข้อ4 นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5 นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6 นะคะมีความกตัญญูกตเวค่ะข้อ7 นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8 นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีได้ครบทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาสากันชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนะชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียบดีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็เพื่อสังคมครับ
3: EMD Recycle ค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
3: แล้วของประเภทไหนที่ EMD Recycle รับมาบ้างคะ
2: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้เอี่ยมดีรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
3: กลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ ค่ะ EMD Recycle
4: ครับผม
3: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
4: ครับทุกวันEMD ก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนด้านข้างสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที
3: ่ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติด EMD Recycle ไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
4: ยินดีเลยครับ
3: เดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับ EMD บ้างวันนี้ค่ะ
2: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็
4: อันนี้ถ้าเราเห็นก็นี่กระเป๋า
3: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นเด็ก
5: ของเล่นเด็ก
3: มีการแรปไว้ในตะกร้าดีเลยค่ะ
4: ทำไว้ดีมาก
3: คือมีแค่ยกไปแค่นั้นเอง
4: เราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยใส่ใจในการที่จะเอาไปส่งต่ออ
3: ัน
4: นี้ก็จะง่ายกับการจัดการเนี่ยครับ
3: ค่ะ
4: โอเค

0: อะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมาให้เรารอบนึงนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแกนี่จะให้อะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างน
0: ะ
1: น่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
0: โอเค
1: ไป
0: ได้เลยค่ะ

0: AMD เขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่ลกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลย
1: อ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยก
3: ไว้เริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางเอี่ยมดีก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
4: 1,000 กว่าบาทนะ
1: 1,000 กว่าบาทอยู่นะคะ
4: ครับก็1,144 บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต่อ
1: ของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์ทางเอี่ยมดีก็นำเอาไปบริจาคค่ะ
3: แต่อย่างที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่งแกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่หรือว่าของคนป่วยนะครับจะมี2เตียงความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตขนตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
1: เอาไปไหนต่อคะ
3: พี่ก้อยมีเจตนาที่อยากที่จะบริจาคต่
1: อ
3: เอาไปให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ก็ประมาณสัก30 กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่สุดถ้าเทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยน
1: ะ
0: พี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้ว
0: เออ
1: ปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากคนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
0: เขาได้ใช้งานแน
1: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่ง

0: ต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอี่ยมดีรีไซเคิล
1: โอเค
0: เราไปต่อ
1: ไปต่อ
0: ครับ
1: เอาวีลแชร์มาให้นะครับ

0: ยายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แปดสิบสามมาถึงดีจะได้เงินมี
0: โอ้แปดสิบกว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่แม่ลองแม่ลองลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะของเรานี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่ EMD ทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอันนี้ส่งมันก็จะไปไกลมากครับแม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้โอ้ดีใจดีใจที่ปอจะได้เอาตัวไปนี่กับนี่ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะโอ้ครับครับ
3: พี่ต้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกพอคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขยะที่คัดแยกแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายพอเอาไปจำหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะเอากำไรที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปใส่ชูชีพกันก่อนชีต้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันไหนของครูครับเนี่ยตกลงข้างล่างเนาะ
2: อันไหน
1: อันไหนอ่ะฮะ
2: อันของ
0: โอเค

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลอง
0: เ
1: นชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกระบัวนะครับ
0: ครับผม
1: นี่ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลองครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
0: ครับผม
1: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองเนี้ยสำหรับนำสินค้าไปขายนะครับที่พระโขนง
0: ครับ

0: ลุงอเนกคะหนูนั่งเรือมาค่ะเห็นคลองสะอาดแบบนี้แล้วขยะหายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสต์ในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปักคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: แล้วอุปกรณ์ในการเก็บขยะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลยชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่ด้านหลัง
1: ใช่ครับ
2: เป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
1: แล้วก็ใส่ขยะประมาณนี
0: ้นู่นค่ะ
1: โอ้ใช่เลย
2: อ้าวมีลูกฟุตบอลลูกมาเริ่มเลยเราทิ้งลูกฟุตบอลลงมาในคลองได้ยังไงกันครับคุณผู้ชม
1: สงสัยเด็กจะเตะหล่น
2: อาจจะใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเราจะเก็บไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาก่อนดีกว่า
0: โ
2: อ
0: ้ลูกใหญ
2: ่โอ้เนี่ยมีทั้งขวดพลาสติกนะครับ
0: ขวดน้ำมัน
2: ใช่มีขวดน้ำมันมีกล่องโฟมนะครับ
0: มีขวดซอสน้ำจ
2: ิ้
0: ม
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกพวกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้วเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับ
1: นะ
2: ครับมันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวด

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสีฟ้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: นี่ได้แล้ว
1: ใส่เลยโอเคเห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
1: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี้
4: จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
5: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ไม้ทุกอย่างตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับนี่เศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
6: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากร

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะขยะจะมีพักเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอามาทิ้งอยู่แล้วเฮาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตคือเป็นโอกาสของเฮาเฮาบ่ได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่ไหมครับเช้ามาเราก็จะมาปั่นครับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: ากกระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: ก็อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นทางด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลเมืองน่านเท่านั้น

0: เดี๋ยวเราไปปลูกจางกัน
1: ปลูกต้นจางอยากรู้เหมือนกันว่าก่อนที่ต้นจางจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
0: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
1: ้ลูกนู่นคือลูกจางใช่ไหมคะ
0: ครับสามารถเก็บได้นะครับปลูกติดตลิงครับ
1: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจาง
0: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตลิงนะครับไม่ให้ตลิงมันพังก็จะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยหอยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
2: ลุงวันเนกครับมันมีวิธีการปลูกต้นจากอยู่กี่วิธีครับผม
0: ก็มันจะมี2วิธีเดี๋ยววิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได
2: ้อ๋อ
0: ให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตลิ่งอะไรเงี้ยคร
2: ับ
0: มันจะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
2: อืม
1: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
1: ก็จะโตขึ้นเป็นต้นนู่น
0: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได
1: ้
0: ครับแล้วก็เพิ่มสีเขียวให้กับพุ่งบรรดาเจ้าเรา
2: แล้วทั้งสองวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
0: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้วการข
2: ึ้
0: นเน
2: ี
0: ่ย
2: ครับ
0: ข้าง 80-90%
2: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
0: เราโยนก่อนก็ได้เพราะมันเข้าไปยาก
2: โอเคได้เลยครับ
0: เราจะให้โยนเอาง
2: ั้นชีต้าโยนเลย
1: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วชีต้าโยนดิน
1: ไปตรงข้าง
0: ๆก็ได้ครับ
2: เนี่ยมันต้องจิ้มเข้าไปให้มันติดอยู่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนมันก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: มันพอนิ่มๆแล้วมันก็จะใส่ง่าย
2: แล้วเราก็เอา
0: เล็บเข้าไป
2: ปาบจุบ
1: โอ้ย
2: เป็นไงบ้างน้องชิต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแต่ต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
2: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะลิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปที่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถัง

0: จนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเขียวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้ว บ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

การไหว้ครูโขนละครนั้นนับได้ว่าเป็นพิธีสำคัญที่มีการสืบทอดมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันครูผู้ประกอบพิธีนั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่เป็นพระพจน์ฤาษีตามคติความเชื่อที่สืบมาจากศาสนาพราหมณ์การคัดเลือกนั้นถ้าเป็นพิธีนิยมให้คัดเลือกจากผู้อาวุโสเป็นตัวพระหรือมนุษย์ผู้ชายด้วยเหตุที่เชื่อว่าพระเป็นสมมุติเทพเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธียุคที่1นายเกศพระรามนายนิ่มอีเหนาพญานัตกานุรักษ์หรือทองดีสุวรรณภารตยุคที่2หลวงวิลาศวงงามหรือรำอินทรนัตนายอาคมสายาคมหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยุคที่3นายธีรยุทธยวงศรีนายธงชัยโพธยารมณ์นายทองสุขทองหลิม

0: นายอุดมอังสุธรนายสมบัติแก้วสุจริตในยุคที่3นี้เนื่องจากนายอาคมสายาคมสิ้นชีวิตโดยกระทันหันโดยมิทันได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับศิษย์ท่านใดสายการประกอบพิธีไหว้ครูพิธีหลวงที่สืบมาจึงสิ้นสุดลงกรมศิลปากรจึงขอพระราชวินิจฉัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครขอพระราชทานครอบประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและขอพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาทองค์พระพิราบทรงพระราชทานประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2527นับว่าเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเกิดจากการพระราชทานครอบและแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเริ่มต้นการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครสายพิธีหลวงที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: น้ำงามทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: ไม่ใช่
1: เอ้าไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปาน

การแสดงโขนของไทยนับได้ว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงแล้วเต้นไปตามจังหวะท่าตบเข่าที่ฝึกมาแล้วตั้งแต่ต้นผู้ฝึกคนต่อไปก็จะเหยียดแขนตึงคนต่อมาก็ปฏิบัติเช่นเดียวจนเป็นแถวยาวประโยชน์ของการฝึกเต้นเสาเป็นการฝึกให้เกิดความแข็งแรงของช่วงขาการเคลื่อนไหวขาที่ประสานความสัมพันธ์กับเพลงดนตรีเป็นท่าหลักที่ผู้ฝึกโขนทุกคนจะต้องใช้ไปตลอดชีวิตของการเป็นโขนไทยสี่ถีบเหลี่ยมเป็นขั้นตอนที่4ที่ใช้สำหรับตัวโขนทุกประเภทเป็นการหัดต่อเนื่องจากท่าเต้นเสาประโยชน์เพื่อเป็นการดัดช่วงขาให้อยู่ในลักษณะของเหลี่ยมที่ถูกต้องของประเภทผู้แสดง5. ฉีกขาเป็นขั้นตอนการฝึกเฉพาะลิงเป็นการดัดขาให้เป็นเส้นตรงตามลักษณะท่าทางของลิงในนาฏศิลป์ไทย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์ วอลเตอร์ สไตน์ ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้

ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโ
น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นาทีนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Big Black Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท Best Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์กระจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับ
ังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นรัชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านวัดเปรียมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชาติจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจัดจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก

สภากาชาติไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการโชว์รายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
5: อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริงๆ
6: ใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
1: โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได
7: ้เติมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะรัฐสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ใน
8: นี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่อแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนามีแพ็กเกจนะคะที่หลานนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของผู้ที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะ
9: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะนี่วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของ
10: สรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
11: มะกร
9: ูดค่ะมะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูก
10: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาครู

0: ไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
1: 59ครับ
0: 59ทำไมเราตั้งราคา59
1: ลงทุนสูงครับ
0: อ๋อเพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
1: เพราะการความเรียนรู้ค่ะ
0: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ยประโยชน์ของมันคืออะไรคือ
2: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
2: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนมาทำกันคือกิจกรรมอะไรคะ
3: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
3: นะ
0: เราแยกยังไงคะ
3: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
4: จะนำรอบพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอบแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่ง
0: มีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอ

0: าวรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลหัวหน้าสาขาวิชาศิลป์ออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตาม
1: สำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่บ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่น้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: สรรค์เป็นผลงานของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นผ้าผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดแสดงเป็นผ้าผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองท
1: ำสไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยสะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดหมี่จกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จะภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
2: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งเวลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดรับสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเนี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณน่ะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ทอไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บ

0: ประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดอ่ะมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นนี้ก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่มีลัดทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติ

0: ครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนรา
1: ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุณผู้ชมครับใส่นั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตาข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมชะนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
1: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตาม

0: กระแสทาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี้
1: พื้นน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานี่ครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยก็แคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้นี่อยู่3ชนิดอันที่1นะครับที่เห็นทั่วไปเนี่ยเค้าเรียกว่าสายนั่งสายนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้าไปช็อต

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: โหนดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโนดข้าวและตาลตโนดกาโดยตาลตโนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโนดข้าวตาลในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันทร์ขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโนดของที่นี่นะครับถ้าจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์เป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆละในส่วนของน้ำตาลตโนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆ อยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: ต้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสะทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโนดของอำเภอสะทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นแล้วเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสะทิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจอปอรอรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
3: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถอที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถอไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
4: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับ พราะว่ารังนกก่อ4ก่อ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้สายอะไรต่างๆเลยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่สองวิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปะโอ่งหรือการตั้งปะโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่สองนี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีขวาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติ

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุควนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: น้อยเวิงทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนมาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมารยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็

0: ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงเข้าในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง
1: ทะเลน้อยตรงแอ่งน้ำตรงนี้จะมีสรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละที่มันปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวนึงเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอ่ะ
2: เล่นน้อยแต่ก่อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ลาเสียได้ในเล่นน้อยนี่ก็มันเป็นปลาลาดปีกับเป็นปลาโทษเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชนต้องความในยุค
3: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิต
4: แอ่งน้ำแห่งมหาลหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่ง
0: ผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอย
5: ู่ส่วนซึ่งเรียกว่ากระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื่อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
6: พอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างนี้เหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
7: ขั้นตอนไปสอนกระจูดใช่ไหมไปสอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุก
8: นี้มาช้านาน
4: ด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อย
8: จนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าม
4: ีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว
8: ์ตื้นเขินของลุ่มเลสา
0: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็

0: ครับ
1: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนติดประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครั้นท้าวชนกจักรวรรดิพานางกลับสู่เมืองมิถิลาแล้วได้ยังความปลื้มปิติให้แก่นางรัตนมณีมเหสีเป็นอย่างยิ่งซึ่งการพิธีครั้งนี้พระฤาษีวสิทธิ์และสวามิตรได้พาพระรามกับพระลักษ์มาร่วมด้วยพระรามและพระลักษ์เมื่อมาถึงในเมืองก็เที่ยวทอดพระเนตรปราสาทราชวังอันงดงามระหว่างที่พระรามเสด็จไปยังโรงพิธีก็ได้ประสานสายตากับนางสีดาที่กำลังแอบมองลงมาทางช่องหน้าต่างโดยบังเอิญจึงเกิดเป็นรักแรกพบขึ้นโดยทันทีทันพระรามเสด็จมายังโรงพิธีท้าวชนกเห็นว่าพระรามมีความสง่างามยิ่งกว่ากษัตริย์เมืองต่างๆที่เข้ามาร่วมพิธีใจหนึ่งจึงเกิดเสียดายว่าน่าจะยกสีดาให้พระรามไปเสียแต่ก็ทำไม่ได้ดังคิดดังนั้นเมื่อกษัตริย์เมืองต่างๆล้วนยกมหาธนูโมลีไม่ขึ้นจึงดีพระทัยยิ่งพระจึงขอให้พระรามพระลักษ์ร่วมยกศรด้วยพระลักษ์ทำทียกไม่ขึ้นจึงให้พระรามลองยกบ้างปรากฏว่าพระรามเพียงใช้มือขวายกศรก็ขยับขึ้นได้อย่างง่ายดายอันมหาธนูสิทธิศักดิ์จะหนักพระหัตถ์ก็หาไม่ยกขึ้นได้คล่องว่องไวภูวนัยกวัดแกว่งสำแดงฤทธิ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัดพระรามตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองอยุธยาทางด้านตะวันออกของพระราชวังโบราณใกล้กับหนองสโหนหรือบึงพระรามในปัจจุบันพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้สร้างวัดพระรามขึ้นเมื่อพุทธศักราช1912ในบริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้งที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

วัดวังตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระปรางประธานมีพระปรางขนาดเล็ก2องค์ตั้งขนาบอยู่บนฐานเดียวกันที่ผนังคูหาและผนังภายในกรุพระปรางประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพอดีตพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาพที่นิยมเขียนในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นประดับอยู่มีระเบียงคดล้อมรอบพระปรางประธานทั้ง4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้ยังคงเป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่อง

0: ราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ตาบายูนี่บําเนี่ยตาประชาชนประสาทขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสารสอดคู่คู่พ่อพ่อตุเลือดตาประชาชนอันนี้อาลาอันนี้คุชิคุชิเหล่านั้นนี่ปาลอบิลอตเดปัสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ปดูด้านในมาลุระเลือตะครอบโลกเลือตะประชาปุ่นีมาอาถอยมันนับเป้าตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ปตะประชาปตะอุตาแค่นี้เนี่ยอันนับเป้าเวลาปตะอุตาลอติดูท้อเด้อดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้เนี่ยปตะบายุดูท้อคนนี้ปะบาปลอตาอาถอยเย่ดอเทนเนี่ยนับเป้าเลือสายนี่ปะอากาศนับเป้าเลือสายนี่มาตลอดอันนนกก็เลือคิกทุกชิคกี้ไล่จันชิคกี้ตอนเนี่ยปะสายเลือปะเทศก็ตะครับตู่ก็ละแต่ตาเบจันนี่ปกกปตูตะคาดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะปะลอตาสุดอตาเบลปกเตะตะก่อวีลักนี่ปกเตะซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตาอยู่ก่อนเลยตาปตูตะคาเราใช้อุดเสียบาตุ่นถอบาวีเดอตาบาบลูเลยตัวเกนยอพ่อก็เราจะใช้ตุนนอร์คาบาแต่คนนี้เนี่ยตาขี้นี่เบลตอบุเนี่ยแต่เลสิยานอร์คาบาโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาเคลกันจีล่ะสารเล่นนี่เนี่ยที่เราจะเต้นกันเนี่ยปกติจะขาดปกติมาบักลูบักเล่นนี่ตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณนี่แหละตัดล้อเลือไปยอสูโอ้จ้าล้อนี่ให้อ่านหน่อยดิคุณได้ตัดล้อเลือไปยอสูตัดตะเกียบเนี่ยมากี่ถ้อยดิสารเลือก็ตัดสารเลือขัดชุนยาตัดพิรามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชี่ยเชี่ยปลอบปลอบใจเนี่ยล้อมตัดล้อตัวน้อให้อ่านหรอตัดล้อตัวน้อมากี่ถ้อตัดล้อตัวน้อมาดูถ้อยอาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็ดัดจีเวดับเพลินดักมาวดัดดับจีดักขาดแล้วดับจีดักขาดก็เกิดเปลือกอวอร์ดข้อหนึ่งเอาไว้ตีจะผ่าบะเคยถอดตัวดัดจันทร์เป็นบางมาเทสที่จะได้เอามีเวลาดักวัดดีโอถอยดัดดักตัวดักต่อดับเลือดและดับจีดักขาดแล้วนี่เนี่ยตรงนี้แล้วก็บาดักบาดชื่อซาลาบุสก็ติดอาการเดินแค่สลบอาการแล้วก็แค่หนึ่งข้อบวกก็ติดขาดนี่เราก็แก้ถอยดัดจันทร์ดีทับเบอร์ที่ประกอบควบคุมเนื้อเดือดของเรามาสังเกตคิดว่าเลือดเต้นเนี่ยต่อไปในจัตุรัสในนี้ประมาณที่นี่ครับเอาคนนี้ดอกเลือดมันก็เลือดครอบลูกกระดาษสู้เหมือนกันคนนี้คำนวณดีเนี่ยมันก็บาดเวรหลุดดีเวรได้
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
3: ก็พี่ยอนี่แค่นี้เอดวาดาเล่เพราะว่ากุญยอกลุนี้ปกติดูเอดาตัดดูทายาโดยบัคฮาเล่ตัดดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเอนี่ติญญาเล่มาวัดที่เหนือบ้านมอมีมาวันนี้เอาไว้อาพวกเอาไว้เสียสมุสีบนิกซีอาร์โลคนเนี่ยเอาไว้ทุรตะกูดอกเคดูกีพาร์เลที่รู้ก่อนเตะแล้วปกติภาษาตะนาเกเอาไว้ที่ทุนี่เอาไว้ดัสเซอร์ดอกเมื่อ

0: คนทุนิวดาเซอร์ดอมเมอร์ดาอาวัตยาเปลติพันเลฮิเวดากรุคลิวาตาดอทูดาเซอร์ดอลเลอร์ตอคิโตตุนุยตอบัวเวนิดออาเวมันเนกิเวดาปูเวกิญอติพันลออ่ะปีอับดูมีสมบัติพูดดินิเซเบลดอลล์คินิตันยาทบุเอยมีทัวร์ทัศน์ตอดินิเพื่อวัดติดทัศน์ตอดดีอาคารในบุเอกินยาติดภาพมีโตกระเจาะบาปตาบันยี่ทีเลบุเอกินยาหรือดูเป็นก็ล้มหายไปล้มอยี่ทีดินิเอาวันนี้ดูเปิดเลตดูตินิทาตาเลเอาวันทัศน์กูเวติดภาพบันอ่ะบุเอกินยาก็หรือเนี่ยเป็นมีติญญาลอตาเลเป็นมีบุเอกินยาก็หรือเนี่ยมั้งเป็นไม่กุ๊กเลสเซอร์ก็เสด็จมาแล้วถ้าการเล็บหลบกุ๊กเล็บตัวนี้ได้ไว้ดีทัดเตี้ยวได้ว่าตัวนี้ไปยอกลุ่นนี้ไปดูอ่ะคุณเนี่ยเราไม่ทรา
1: บซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
2: ถ้าชอบแล้วนี่เพื่อนดีเพื่อนดูว่าเพื่อนมีได้ชุดแล้วยืดถือข้อจีบไปลำเลยโดยแบกเกียร์ตัดเด็กวัวที่เอาไปตัดชอตเลี้ยวดันตัดชอตเลี้ยดันให้เกียร์ที่เราอะไรเกลี้ยดินตอนนี้พลามาตัดที่เจ้าเลี้ยงล้อมขับรถเลี้ยวเลี้ยวเลยเนี่ยคนให้เกียร์กว่าที่เราเกลี้ยดินพลาดพลาดชีล้อแล้วมึงเกลี้ยบุ้ยว่าพลายอีล้อตาโอเกตีเท่านี้แบกเกียร์เวลาเรารับเชื้อมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาติดมือติดบุ้ยที่พลาดเราที่ก็คุ้มหน้าที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดตัดชุดเลยพวกมาตะกอราชุ่มยำมั้งทำเงินเลยเลือกปูเลือกที่แล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คเราหลังนี้ก็ไปคุยติยันเดี๋ยวคนนั้นดีกว่าเลือกกินยาก็เสียดีมืดเนี่ยดีเป็ดเอาเลยพบบ้านดอกตาสีบลีดีปากาอุดาคุยยาเลือกบ้านกี่บ้านพิลมาดอกบ้านเพื่อเราบ้านสารสูงเป็ดเราได้เลยปากินยาก็โดนมาตะคุยได้ยาดีดีพอดีตามีกี่ผมเสียฟ้าเลยอุดาเลือกที่ก็เอาเพื่อดอกตาสีบลีบ้านพิลบ้านผู้อมูสีบลีตัวนี้เป็ดเราเล็บปากเลยเป็นยาเฟสก็เอ็ดเราอมวัดจีเนี่ยครับ

ก่อนโน้นเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอก

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีน

และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เม็กโอนรถแห่งน้ำว่าให้ช่วยลีบะมาโคนอะไรพันยาลีบะ
2: เราสัมพันธ์นั่นดีเกินเกิน
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้คือไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยดูกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักทายสัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับปะปน
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มวยไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นทั้งศาสตร์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ที่มีความสวยงามของท่วงท่าในการต่อสู้แต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่ามวยไทยเนี่ยมีความเป็นมามีต้นกำเนิดยังไงมีตั้งแต่เมื่อไหร่และมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์ไปคลายชะงนกันเลยค่ะจะพามาคลายฉงนเรื่องที่เชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยได้ยินมวยไทยนั่นเองค่ะมวยไทยเนี่ยได้ยินมานานแล้วรู้เลยว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาการแข่งขันเชิดหน้าชูตาประเทศไทยสุดๆเลยแต่มินไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าที่มาที่ไปเริ่มจากไหนแล้วความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แรกที่ขอมาเริ่มต้นคลายฉงนก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินัดวิทยากรไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปหาเขากันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ดร.วีระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นที่เรียกว่าดร.วีระนี่ต้องบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ด้านมวยไทยนะคะจบปริญญาเอกด้านมวยไทยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยเนี่ยเขาเรียนจบกันเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้รบกวนด็อกเตอร์วีระคลายฉงนให้มิ้นเรื่องมวยไทยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: งั้นขอถามคำถามแรกก่อนเลยเอาที่มาของที่พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินี้ก่อนได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงจนกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได
0: ้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้ในการอยู่สังกัดอยู่ในกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้กับกรมพลศึกษาว่าให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องการรักสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่ก็ได้จัดตั้งสถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยขึ้นซึ่งจะมีองค์กรเครือข่ายก็คือพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติครับแล้วก็ศูนย์รักศิลปะมวยไทยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคือปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายนะครับประมาณ80ประเทศทั่วโลก
1: ในนี้นี่มีรูปปั้นมีถ้วยรางวัลวางอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีรูปปั้นหนึ่งเด่นชัดมากนี่ใครคะ
0: นายขนมต้มครับ
1: เป็น
0: บิดามวยไทยครับ
1: ได้ยินชื่อมาหลายครั้งแล้วในละครบ้างในหนังบ้างเล่าเรื่องไหนขนมต้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เราทราบกันว่าวันที่17มีนาเนี่ยจะมีการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับหรือวิธีไหว้ครูมวยไทยก็คือไหว้นายขนมต้มนี่แหละครับ
1: อ๋อคือคนนี้
0: ครับนายขนมต้มนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับได้โดนจับเป็นเชลยนะครับพร้อมกับเชลยไทย300คนที่พม่านะครับ
1: ที่
0: นางกุ้งวันที่17มีนาเนี่ยพ.ศ. 2310เนี่ยได้มีการจัดเฉลิมฉลองพิธียกฉัตรโดยพระเจ้าอังวะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็อยากจะชมมวยนะครับพูดง่ายนะครับก็ให้นักมวยไทยที่มีความสามารถมาสมัครนายขนมต้มเนี่ยสามารถที่ชกชนะพม่า10คน
1: รวด
0: แต่ละคนไม่ถึงยกเลยครับ
1: โอ้
0: ครับเพราะสมัยก่อนไม่มียกนะครับ
1: อ๋อคือเอาว่าใครแบบหมดแรงใครน็อก
0: ก็แพ้ยอมแพ้ก็แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้รางวัลแก่นายขนมต้มแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก300คนเนี่ยกลับประเทศไทยอ๋อ
1: คือถูกใจขนาดยอมปล่อยเฉลยกลับเลยเหรอ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: ใจดีจังเลยเนาะอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยถือว่าถูกยกขึ้นเป็นบิดาแห่งมวยไทยอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ
0: เกิดพร้อมกับคนไทยครับ
1: คือคนไทยเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย
0: ครับผมเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแน่นอนว่าคือเราก็พยายามสืบจะหารากเหง้ามวยไทยจะหาองค์ความรู้จริงๆอันนี้นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าจากสมัยโบราณก่อนอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเรามีประเทศเพื่อนบ้านติดกันเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็มีเรื่องมีราวกันนะครับก็มีการลบกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยชายไทยหรือทหารไทยเนี่ยเขาจะใช้ดาบสองมือ หรือดาบมือเดียว
1: นะครับ
0: นี่คืออาวุธที่เขาจับนะไปสู้กับไปชิดตัวนะฮะคนเนี่ยมีความคิดว่าถ้าไปชิดตัวลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีอาวุธยาวที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักก็คือการถีบหรือการเตะทหารไทยก็นำมาฝึกนะครับฝึกการถีบการเตะ
1: อ๋อเริ่มจากการถีบการเตะก่อน
0: ครับนี่เริ่มจะเป็นมวยไทยแล้วนะฮะ
1: แต่มือถือดาบอยู่ใช่ไหมคะ
0: แต่มือถือดาบครับก
1: ็
0: เวลาถีบคู่ต่อสู้ล้มครับก็มีการฟันอะไรต่างมันจะง่ายเข้านะครับก็ตอนหลังเนี่ยเป็นที่แพร่หลายก็มีการฝึกกันในหมู่ทหารเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นในโลกนี้น
1: ั่
0: นคือเป็นอาวุธเขาเรียกนวะอาวุธนะครับ
1: นวะอาวุธ
0: จะมี2เท้า2เข่า2ศอก2หมัด1ศีรษะ
1: เอาแล้วก็นี่ด้วย
0: ครับศีรษะเอาไว้คิดไงฮะเป็นอาวุธเดียวกันนะครับ
1: หนูรู้ว่าไว้โค
0: นะครับก็นำมาใช้ในหมู่ทหารเนี่ยก็ทำให้เป็นมวยไทยขึ้นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับคนไทย
1: อย่างนี้เป็นเชิงป้องกันตัวไหมคะหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับการต่อสู้เลย
0: เป็นการต่อสู้เป็นการป้องกันประเทศครับ
1: ป้องกันประเทศกับการต่อสู
0: ้แล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทีนี้อยากรู้ว่าความอันตรายของมวยไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบการออกท่าการใช้หมัดหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะ
0: ที่น่ากลัวที่สุดนะครับและต่างชาติกลัวที่สุดก็คือศอกครับ
1: ศอกเนี่ยเหรอครับ
0: ทำไมคะมีความรุนแรงและสามารถตายได้นะฮะครับศอกเนี่ยครับ
1: มันดูใช้ยากนะคะมันดูไม่น่าจะใช้ถนัดเลยอ่ะแบบแล้วถึงชีวิต
0: เลยเวลาศอกเขาจะแนบหูเนี่ยเขาศอกแล้วมันจะโดนตรง
1: กระดูกตรงนี้
0: ม
1: ัน
0: แตกหมด
1: แ
0: ล้วครับ
1: ส่วนมากเขาเข้าตรงไหนล่ะคะถึงได้แบบตายอ
0: ๋
1: อตรงถึงตายเลยเหรอคะตรงนี
0: ้ถึงตายเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้ว่าอันตรายขนาดนี้ว่ามว ยไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเราจะได้ยินคำว่าแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมคร
0: ับผม
1: แม่ไม้นี่คืออะไรคะที่เติมขึ้นมาข้างหน้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่สะสมมาต่างๆพับในประมาณ300กว่าแม่ไม้แม่ไม้ก็คือท่าทาง
1: คือท่าทาง
0: ของมวยไทยนะครับ
1: คือแม่ไม้มวยไทยก็คือท่าทางของมวยไทย
0: ซึ่งเรานำไปฝึกนะครับท
1: ี
0: นี้แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้เนี่ยทางกรมพลศึกษาเนี่ยได้จัดเป็นหลักสูตรออกมาคือเรียนแค่15แม่ไม้15ลูกไม้แม่ไม้กับลูกไม้เนี่ยคืออันเดียวกันแต่เขามาแบกว่า15แม่ไม้นะครับเอารายละเอียดย่อยออกไปว่าที่ท่าคล้ายๆกันเนี่ยแตกแขนงออกไปเนี่ยก็ให้เป็นลูกไม้ไป
1: อ๋อที่ใกล้ๆกันใช้
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันแต่อาจจะลงคนละที่หรือน้ำหนักหรืออะไรแบบอย่างนั้น
0: ก็ให้เป็นลูกไม้ไปก็ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับมีการเรียนสอนมาน่าจะ70กว่าปีแล้วครับ
1: ท่าพื้นฐานของแม่ไม้มีเมื่อกี้บอกว่า15ท่าใช่ไหมคะขอพื้นฐานสัก2ชื่อ
0: บาทาลูกพัก
1: เท้าแตะใบหน้า
0: แล้วก็จระเข้ฟักหาง
1: จระเข้ฟักหาง
0: เป็นที่นิยมนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงท่าที่อันตรายที่สุด
0: ท่าที่อันตรายสุดน่าจะเป็นท่าจระเข้ฟักหาง
1: อ๋อจระเข้ฟักหางนี่เบสิกสุดและอันตรายสุดด้วยเหรอคะ
0: ครับเพราะว่ามีความแรงฮะมีความแรงแล้วผู้ต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าเวลาเหวี่ยงกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนจุดไหนบ้าง
1: แต่นะเท่าที่หนูเข้าใจนะคะที่เคยเห็นคือเหมือนกับว่าก็คือเราหันหลังแล้วก็เอาขาเตะเขาใช่ไหมคะแต่คืออันนี้คือเขาไม่สามารถกะได้ว่าเราจะเตะตรงไหนหรอคะหรือว่า
0: เพราะเราเหวี่ยงมาจะเข้าจุดไหนของร่างกาย
1: ก็คือการลำบาก
0: ครับก็ถือการลำบากก็ถือว่าอันตราย
1: อีกอย่างนึงค่ะที่เห็นกันเป็นประจำเห็นกันจนเชื่อว่าทุกคนชินตาแล้วแหละคือการไหว้ครูปกติก่อนที่จะมีการ

0: ข่งขันหรือว่าต่อสู้อะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการไหว้ครูก่อนใช่ไหมที่หนูเห็นจะมีแบบหมุนมืออย่างเงี้ยอันนี้นี่ทำเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
0: ก็คือเริ่มมาพร้อมกันเหมือนกัน
1: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยจะมีครูผู้สอนนะครับเมื่อเวลาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก่อนชกเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครู
0: ทุกครั้งวอร์มเป็นการวอร์มอัพใช่ไหมคะก่อนขึ้นชกจริงแล้วก็เป็นการสำรวจ
1: อาจจะเป็นนักชกใหม่ๆเนี่ยครับบอร์ดเวทีก็คือตัวนะ
0: อ๋อคือขึ้นทีแล้วแบบ
1: ใจอะไรต่างก็ทำให้มีสมาธิมีสติขึ้นมานะครับ
0: อ๋อคือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วมันทำไมต้องเป็นมวยชายาม
1: วยชายานี่คือมวยไทยชนิดหนึ่งหรือสายหนึ่งมวยชายาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดังมากนะครับเป็นการทุ่มทับจับผักลักษณะก็คือมวยไทยนั่นแหละครับแต่เขามีลีลาเขามีอะไรต่างๆครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี่มี5สายครับ
0: แล้วอย่างมี5สายแบบนี้แล้วความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสายนี่มีอะไรบ้างคะ
1: อย่างเช่นนะครับ
0: ค่ะ
1: หมัดหนักโคราช
0: หมัดหนักโคราช
1: หมัดหนัก
0: โคราชโคราชนี่หมัดหนัก
1: ครับ
0: นี่คือจุดเด่นเลย
1: ท่าดีชัยยา
0: ท่าดีชัยยาท่าสวยเหรอคะ
1: มีท่าสวยนะครับ
0: อ๋ออ่ะ
1: ไวฝ่าท่าเสา
0: ไวอะไรนะคะ
1: ไวฝ่าท่าเสา
0: ไวฝ่าท่าเสาคือเน้นมวยเร็วอะคะ
1: เป็นลักษณะ
0: คล
1: ่องแคล่วว่องไว
0: อ๋อเดี๋ยวเริ่มลืมแล้วหมัดหนักโคราช
1: ครับเอาต่อฉลาดจะได้คล้องฉลาดลพบุรี
0: เดี๋ยวนะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีคือ
1: เป็นมวยที่ฉลาดครับ
0: หมายถึงว่าการวาง
1: เวลาชกเวลาแรงต่างนี่ฉลาด
0: ฉลาดในทางมวยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: คือ
0: เหมือนกับว่าใช้ท่าหรือว่าจะยังไง
1: ในกลยุทธ์ที่การรับลูกคู่ต่อสู้แรงต่างเป็นมวยที่ฉลาด
0: หมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรี
1: ท่าดีชายา
0: ท่าดีชายานี่ท่าสวย
1: ไว้ฝ่าท่าเสา
0: ท่าเสาก็คือคล่องแคล่ว
1: ชาวปัญญาพละศึกษา
0: ชาวปัญญาพละศึกษาอันนี้คือ
1: ก็คือมวยองค์ความรู้ครับ
0: ถ้างั้นเท่ากับว่าอันนี้นี่จะออกเป็นสายทางการศึกษามากกว่าตัวต่อสู้กันนั่นเหรอคะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเชื่อว่าหลายคนฟังแค่นี้นี่สนใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามิ้นเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะขอบคุณดร.มากเลยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งเรื่องแม่ไม้ลูกไม้ไหวครูรำมวยคุณผู้ชมตอนนี้มีแรงแล้วก็คือเขิมอยากจะต่อยมวยไทยกับเขาบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ต้องไปหาค่ายมวยแล้วจะได้รู้ว่ามวยไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรให้คลายสงสัยกันอีกช่วงหน้าตามไปเลยค่ะคุณนาลองถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ายมวยสวรพินหูยตามหาตั้งนานน่ะค่ายนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามกันมาพอสมควรเลยเห็นบอกว่ามีนักมวยเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ซ้อมมวยกันโหดมากด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันและนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มาค่ายมวยเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ

0: ้อมกันอยู่เลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: นี่ชื่ออะไรคะ
1: ทินาครับ
0: ทินาคุณเป็นครูฝึกเหรอคะ
1: ครับผม
0: เรียกว่าครูนาได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: พอดีวันนี้มิ้นมาอยากจะคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าครูนาพอจะมีเวลาช่วยมิ้นคลายสงวนนิดนึงไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหนูมาขัดจังหวะหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวครูนามาช่วยมิ้นคลายสงวนนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ขอบคุณค่ะคุณอาคะมินได้ยินมาว่าที่ค่ายสวรพินแห่งนี้แบบโอ้โหเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมาเยอะแยะยาวนานมากเลยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็เปิดมานานแล้วครับ30กว่าปีครับตั้งแต่พ.ศ.2522ครับ
0: อ๋อหนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่นี่มีผลิตนักมวยดังๆหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้าง
1: เช่นรัชศักดิ์สวรพินแล้วก็เพชรชลัดสวรพิน
0: อันนี้นี่ถือเป็นแบบนักมวยระดับต้นๆเลยไหมคะ
1: ต้นๆเลยครับ
0: แล้วนี่คือที่นี่เขามีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนหรือว่าเป็นค่ายแบบเทรนจริงจังส่งนักมวยแข่งหรือยังไงคะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็เป็นที่เทรนส่งชกครับแต่เดือนนี้เขารับสอนอย่างเดียว
0: อ๋อตอนนี้รับสอนอย่างเดียวก
1: ็
0: คือใครจะมาโรงเรียนก็ได
1: ้ครับ
0: และอย่างนี้นี่คุณอาเป็นหนึ่งในนักมวยของค่ายด้วยไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นครับผมอยู่ค่ายอื่นนะครับ
0: อ๋อแต่เป็นนักมวยอาชีพ
1: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็ผมก็อยู่ค่ายมวยเมืองชัยภูมิครับที่สำเร็จคร
0: ับ
1: แล้วผมก็เลิกชกแล้วผมมาเป็นทีนเนอร์ที่นี
0: ่คุณอาต่อยมวยมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ
1: ก็8ขวบครับ
0: โหทำไมเริ่มเร็วจังอ่ะ
1: พวกญาติพี่น้องก็ชกทุกคน
0: มรดกตกทอดกันมา
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างแปลว่าตั้งแต่8ขวบจนกี่ปีคะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้33แต่ว่าเลิกชก

0: ประมาณ25ปี
1: เดี๋ยวนะ8ขวบถึง25 17ปีคุณอาชกมากี่ครั้งแล้ว
0: ก็ประมาณ200ครั้ง
1: เยอะนะคุณอา
0: ครับผม
1: แล้วผลแพ้ชนะเป็นไงบ้าง
0: ก็ประมาณชนะประมาณ150
1: โอ้ทีนี้มินรู้มาว่านักมวยเนี่ยเขาจะต้องมีฉายาใช่ป่ะเขาทรายกาแล็กซี่บ้างอะไรอย่างงี้บ้างคุณนายมีฉายาเขาป่ะ
0: ก็มีซันตาน่าเมืองชัยภูมิครับ
1: ซันตาน่าเมืองชัยภูมิซันตาน่านี่คืออะไรคะ
0: ก็คือแบบหัวหน้าเขาตั้งให้แบบคล้องจองกับชื่อเล่นเราชื่อนา
1: โอ้นาซันตาน่าสุดยอดทีนี้มินอยากรู้ว่าแล้วเวลาเขาตั้งฉายาแบบเนี้ยเขาใช้หลักอะไรในการตั้งหรือว่าอยู่คิดอะไรได้ก็ตั้งเลยหรือยังไง
0: ไม่เขาจะใช้แบบชื่อหรือนามสกุลแบบคล้องจองกันแ
1: บบ
0: คล้องจองกับชื่อที่เขาตั้งขึ้นมา
1: คือคุณอาที่ได้ชื่อซันตาน่าชัยภูมิคือเป็นคนชัยภูม
0: ิไม่หัวหน้าครับ
1: อ๋อหัวหน้า
0: หัวหน้าเป็นคน
1: เป็นคนตั้ง
0: เป็นคนตั้ง
1: แล้วปกติแล้วเวลาเขาตั้งฉายากันเนี่ยคือใครตั้งก็ได้หรือว่ายังไงคะ
0: ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกเซียนมวยตั้งให้ครับแบบเราเก่งทางไหนทางหมัดอะไรเงี้ยเขาจะตั้งแบบหมัดซากเหล็กเหมือนพุทธล้อเหล็กอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยม
1: ัน
0: จะ
1: เป็นคือเขาก็จะดูตามแบบที่เหมาะกับเราอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือเซียนมวยเป็นคนตั้ง
0: ใช่ครับ
1: เซียนมวยนี่คือพวกนักมวยรุ่นเก่าเหรอคะหรือว่าไง
0: ก็พวกมวยรุ่นเก่ามั่งแล้วพวกผู้ชม
1: อ๋อที่เขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ยินเสมอเลยคือคำว่าแม่ไม้มวยไทยคุณอาลองยกตัวอย่างท่าของแม่ไม้มวยไทยให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
0: จระเข้ฟาดหาง
1: อันนี้เคยได้ยิน
0: ก็งวงไอยาลา
1: หักงวงไอยาลาแล้วเดี๋ยวนี้เข้าที่ดูคือจริงๆมินก็ไม่ได้ค่อยติดตามมวยไทยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดูเกมการแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นท่าพวกนี้แล้วใช่ไหมคะคุณนะ
0: คือว่ามันคือทันสมัยครับเดี๋ยวนี้มันคือจะไปใช้แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มันช้าถ้าพลาดไปมันโดดอะไรอ๋อ
1: คือแต่ละท่ากว่าจะทำนี่มันใช้เวลาเหรอคะ
0: ใช่ครับมันยากคือว่ามันช้าด้วยพลาดไปมันถึงตายได้ครับ
1: โอ้โหถึงตายเลยเหรอคะ
0: ครับผม
1: โอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ใช้แปลว่าคนสมัยก่อนนี่เขาต่อยกันทีเขาก็ต่อยกันตายเหรอคุณนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหดจัง อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยมีเรียนแบบไหนยังไงบ้างคะ
0: อ๋อก็มีแบบเริ่มต้นก็เลยก็การยืนมวย
1: ยืน
0: ครับยืนแล้วก็กาดมวยแล้วก
1: ็กาด
0: แล้วก็เดินแล้วก็ชก1 2
1: อ๋อคือเราไม่ได้เดินปกติเหรอคะคุณนะ
0: ไม่ได้เดินปกติขามันจะไม่เหมือนกันครับ
1: น่าสนใจลองเรียนบ้างได้ป่ะ
0: ได้ครับได
1: ้เรียนวันนี้คุณอาสอนเลยป่ะ
0: ก็ได
1: ้ซันตาน่าชัยภูมิ200แมตช์เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวให้สอนมิ้นแล้วให้ตั้งด้วยงั้นเดี๋ยวมิ้นขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อยมวยไทยกัน

0: hấp, đưa na hấp, đưa na hấp, phải lắng hấp, cho tôm tép khá pháp, đến cáp, tép đây, thay gọt kẹt lại hấp, 4 tháng, lưu có 3 tí, tệ ma tệ ma, giang khán, ngồi cứ, thay dưỡng khá,
1: hấp pháp,
0: mai bap bap mười bang bap tê bap à tôi nướng xuống nướng xuống xì bap bap dọc bap dọc bap dọc bap dọc bap tê bap à hát
1: คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่นาทีเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยได้เบิร์นเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่ทั้งตัวจริงๆนะกว่าจะแบบก้าวแล้วก็ต่อยแล้วก็ศอกได้หมุนได้บิดทุกอย่างมีประโยชน์สุขภาพดีได้ออกกำลังกายได้ระบายความโกรธ

0: คุณผู้ชมต้องบอกว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้แค่แบบด้วยตาอย่างเดียวนะคะพอลองต่อยแล้วเนี่ยหอบมากสังเกตได้ว่าหอบจริงๆแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะคุณอาคะอย่างนี้นี่ตั้งแต่ที่นี่เปิดเป็นคนแบบเป็นค่ายสอนมวยเทรนมวยอย่างนี้มีคนสนใจเยอะไหมคะ
1: ก็มีทั้งต่างชาติทั้งมีทั้งคนไทย
0: อ๋อนี่คือแบบตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คือทุกอายุเลยไหมคะ
1: ได้หมด
0: นี่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มเล่นนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ประมาณ6 ขวบ 7 ขวบ
0: 6 ขวบก็ได้เหรอ
1: ครับ
0: 6 ขวบก็ต่อยอย่างนี้เหรอ
1: คร
0: ับ จะเป็นลมคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่หลงเสน่ห์มวยไทยปกติไม่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ว่าสนุกแล้วนะคะแต่พอได้มาลองแบบว่าต่อยจริงๆได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นอีกคนนึงที่หลงเสน่ห์มวยไทยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณว่าแบบนักมวยด้วยนะขอบคุณคุณน้ามากเลยนะคะที่ให้ทั้งความรู้ถามยังช่วยสอนท่าเบสิกต่างๆของมวยไทยด้วยตอนนี้เหนื่อยมากขอพักกินน้ำแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ

0: ายฉงนเรื่องมวยไทยทั้งทีนิ้งก็ต้องขอมาดูที่เวทีจริงๆกับตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างจากเวลานั่งดูจอโทรทัศน์อยู่ที่บ้านมากๆเลยค่ะทั้งสนุกสนานทั้งตื่นเต้นเร้าใจเรียกว่าลุ้นสุดๆตลอดการชกเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์ที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้มาลองกันนะคะ
1: มีบ้างคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องมวยไทยวันนี้นี่มินได้อะไรเยอะเลยตั้งแต่ได้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปได้ลองไปซ้อมและนี่ได้มาดูแบบสดๆเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าความสงนของมินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ผู้ชนะได้แก่น้ำเงิน
3: ตำราน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอมวยตับจากซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทยเพราะมีการปลูกต้นจากกันเป็นจำนวนมากโดยการใช้ใบจากแห้งปูให้ทั่วพื้นเวทีและนักมวยจะถูกผูกตาด้วยผ้าทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะได้ยินก็แต่เสียงเดินบนพื้นที่ปูด้วยใบจากแห้งเท่านั้นฝ่ายใดที่ต่อยได้เข้าเป้ามากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งมวยตับจากนั้นนับเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานมากกว่าการมุ่งผลแพ้ชนะ

0: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วมิ้นว่าไง
0: พร้อมใครฉงวนหน้าจานแล้วไปต่อยกันเอง
1: โอเคใครฉงวนวันนี้มันที่สุด
0: เอ้ย
1: เอ้ย
0: เอ้ยเอ้ยไม่โดนเราจะแข่งฉงวนกันที่ไหนอาจารย
1: ์ที่นี่แหละ
0: ตรงนี้ได้เหรอ
1: เออเอาตรงไหนอ่ะ
0: เอาตรงไหนอ่ะเอาตรงนี
1: ้ได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้หนูถามหน่อยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยยังไงอีกบ้าง
1: โอเคไอ้ยา มวยไทยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรโอ้โหมิ้นจ๋าถ้าจะพูดไปนะฮะเรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเป็นเรื่องของ
0: แมน
1: ผู้หญิงก็ต้องต่อยมวยได
0: ้จริงเหรอคะ
1: ก็มิ้นไง
0: เออ
1: ผู้หญิงในสมัยโบราณก็มีการหัดหมัดมวยไว้ป้องกันตัวเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระยะประชิดผู้ชายไทยเนี่ยนะเรามีอาวุธเยอะแยะนะหอกง้าวหลาวทวนเป
0: ็
1: นระยะที่ลบไกลพุ่งไประยะพุ่งระยะแทงออกไปไกลๆใกล้ตัวมาเรามีดาบหมดจากดาบเป็นมีดเป็นกริดใกล้อีกถ้าเพื่อมือเปล่าอาวุธหมดนี่ไงหมัดมวยกำปั้นของเราในสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยนะก็ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนๆ 1,800 นิดหน่อยนะ 1,700 ไปปลายเนี่ยพุทธศักราชนะเราก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์
1: ต
0: ้
1: อง
0: ว่า
1: พระมหากษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเนี่ยก็มีเรื่องราวของหมัดมวยเข้ามาแล้วนะครับสำนักที่มีชื่อเสียงตอนสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่เขาสมอครที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะครับในสมัยนั้นก็คงไม่ไกลก็ไกลพอสมควรจากสุโขทัยแต่ถือว่าเป็นสำนักมวยที่มีชื่อเสียงสำนักเขาสมอครเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยถึงขนาดว่าส่งพระราชโอรสองค์ที่สองนะก็คือน้องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไปทรงศึกษาเรื่องหมัดมวยที่เขาสมอครแห่งนี้สำนักเขาสมอครและเมื่อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ฝึกหมัดมวยมาก่อนแล้วนะครับ
0: เป็นอยู่แล้ว
1: เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เกือบจะว่า
0: ทุกพระองค์
1: ทุกราชการเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในการเรียนรู้วิชาการต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องทรงศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดมวยนะครับในสมัยโบราณจริงๆเราใช้คำว่ารำหมัดเพราะว่าก่อนที่จะต่อยมวยต้อง
0: ไหว้ครู
1: เ
0: ขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมอาจารย์
1: ครูในการไหว้ครูนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการ
0: ร่ายรำ
1: ต่างๆมีง่าอะไรอย่างเงี้
0: ย
1: เยอะแยะมากมายโบราณจึงเรียกว่ารำหมัดพ่อขุนรามเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของการใช้วิชาหมัดมวยอยู่ในตำราพิชัยสงครามก็คือว่าผู้ที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามก็ต้องมีส่วนต้องพูดภาษาปัจจุบันก็มีคอร์สต่อยมวย อยู่ในนั้นด้วย
0: มีหลักสูตรม
1: ีหลักสูตรในสมัยโบราณเนี่ยที่สุโขทัยเองเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งคนออกไปกุลบุตรค
0: ือ
1: เด
0: ็
1: กชายทั้งหลายไปอยู่ตามสำนักต่างๆแล้วเนี่ยนะตามวัดวาอารามของสุโขทัยบางวัดก็มีการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยด้วยพระท่านสอนเอง
0: พระเป็นคนสอนด้วย
1: พระเป็นคนสอนเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่มาจากคนที่เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการต่างๆแล้วก็ในที่สุดอาจจะเบื่อหน่ายทางโลกก็ออกมาอยู่ในเรื่องของทางธรรมแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาสมัยยังหนุ่มยังแน่นอะไรต่างๆท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็เอากลับมาสอนนะครับในการสอนต่อยมวยตามสำนักวัดต่างๆเนี่ยนะมันจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยคือในสมัยสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นกุลบุตรไปฝากตัวกับท่านท่านก็จะฝึกให้เรามีความแข็งแรงก่อน
0: ด้วยการ
1: แข็งแรงก็ไอ้ยะแข็งแรงในที่นี้ก็คือว่าสอนให้ตักน้ำตำข้าวพาฟืนนี่โหนเถาวัลย
0: ์
1: ว่ายน้ำ ทั้งหมดนี่คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อจริงป่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
1: คนเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อ
0: ปัจจุบันก็เลยฟิตเนส
1: ก็ปัจจุบันคือฟิตเนสใช่นักมวยสมัยโบราณจึงหุ่นดีมีอก3ศอกถึงได้เรียกว่าชาย
0: อก
1: 3ศอกแปลว่าหน้าอกกว้างเอวคอดเชฟเป็
0: นตัว V
1: เชฟ
0: สามเหลี่ยมหัวคว่ำ
1: ฝึกหัดเรียบร้อยแข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อมาก็ฝึกท่านเอาผ้าขม้า
0: ผ้าขม้าม
1: ามัดเป็นก้อนแขวนลงมาก็คล้ายๆกับนี่แหละนี่ๆๆ
0: กระสอบทราย
1: คล
0: ้
1: ายกระสอบทราย
0: เ
1: อ๊ะแต่ว่าฝึกให้ใช้นี่มัดเท้าเข่าศอกโบราณจะว่า
0: เท้าเข่า
1: เท้า
0: ศอก
1: ศอกครบ

0: 3 4อย่างนี่เลยไอ้เจ้ากระสอบทรายเนี่ยนะมันน้ำหนักเยอะมันแขวนแล้วเนี่ยมันนิ่งช้ามันขยับได้ช้
1: า
0: แต่ถ้าเผื่อไอ้เป็นผ้าขม้าเนี่ยนะมัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบามันหมุนเร็ว
1: เหมือนคน
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนใช่มันมัดเท้าเข่าศอกของเราเนี่ยมันจะต้องเร็วมากเลยที่จะมีไหวพริบแล้วมันก็แกว่งไกลมันแกว่งไกลมันเบามันแกว่งไกลกว่ากระสอบทรายเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกไหวพริบปฏิภาณพอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จเริ่มต้นแรงขึ้นก็คือฝึกให้เตะเข่าศอกต้นกล้วย
1: โอ้อันนี้เป็นต้นกล้วยแล้ว
0: เริ่ม
1: อันนี้เริ่มที่ความเป็นความแรง
0: ใช่เริ่มความแรงแล้วน้ำหนักเข่าน้ำหนักแข้งน้ำหนักศอกอะไรต่างๆลงที่ต้นกล้วยเตะเพาะเดียวเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหัก
0: ต้นกล้วยต้องหักเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหักแล้ว
0: เสร็จจากต้นกล้วยแล้วคราวนี้เริ่มซ้อมจริงต
1: ่
0: อยกันเองกับครูต่อยกับครูแล้วจุ๊บจับจุ๊บจับโอเคโอเคโอเคเสร็จต่อยแล้วยังต้องปล้ำอย่าลืมว่าโบราณไม่มีกติกามวยนะ
1: คลุกกันแล้วคลุกฝุ่นไว
0: ้ใช่คลุกฝุ่นเลยถ้าเผื
1: ่
0: อใกล้ตัวก็ปล้ำปล้ำในสมัยโบราณปล้ำทำไงปล้ำหักคอกับปล้ำหักไหปลา
1: เอาตายเลยเหรออาจารย์
0: เอากันให้ตายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: สมัยโบราณปล้ำกันนี่เอาให้ถึงตาย
1: แล้วหักคอคือยังไงแบบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็หักคอหักให้คอหักอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: เออหักคอหักไขปลาหักเนี่ยโบราณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอผ่านการปล้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตอนจบแล้วเนี่ยของแต่ละครั้งแต่ละวันจะจบด้วยการอาบน้ำว่ายน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายตกค่ำนะครับพระก็จะท่านเรียกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วจากนั้นก็อบรมจริยธรรมนักมวยโบราณนั้นมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะเข็นฆ่าอาฆาตกันทุกคนมีศีลและมีธรรมะ อยู่ในตัวของหมดของเขานักมวยทุกคนนั่นละนั่นคือสมัยสุโขทัย มาสมัยอยุธยาจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ฝึกเรื่องบัตรมวยหมดเอาง่ายๆเลยนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะครับท่านก็ชอบเรื่องหมัดมวยอย่าลืมว่าท่านไปอยู่พม่าตั้งแต่พระชนพรรษา9พรรษาถูกส่งไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีไปฝึกมวยพม่าดิ
1: ต่างกันไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องต่างบ้างเหมือนบ้างนั่นแหละนะครับฝึกมวยพม่ามวยคาดเชือกไม่มีนวม
1: เป็นมือเปล่าๆเหรอคะอ
0: ๋
1: อเป็นผ้าพัน
0: พันผ้าขาวพันผ้าดิบฉีกเป็นแถบกว้างๆนะแล้วก็พันหมดเรียกว่ามวยคาดเชือกนี่อันนี้ยังดีนะรุ่นหลังรุ่นโบราณเนี่ยใช้เชือกป่านมันนิลามัดต่อยลงไปนี
1: ่หน้าแหกเลย
0: ทั้งแหกทั้งถลอกทั้งปอกเปิบครบหมดพระนเรศวรเนี่ยนะครับท่านมีกองพิเศษของท่านเลยเรียกว่ากองเสือป่าแมวมอง
1: แมวมองด้วย
0: กองเสือป่าแมวมองด้วยท่านคัดเลือกจากทหารของท่านเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นทหารก็คัดมาทิ้งแล้วเมื่อมาเป็นทหารของท่านแล้วเนี่ยนะท่านทรงคัดต่ออีกคัดครั้งนี้เนี่ยนะท่านคัดแบบว่าต้องต่อยมวยเก่งกระบี่กระบองได้ต่อยมวยเก่งปล้ำได้ทุกอย่างรอบตัวหมดเลย
1: ต้องได้ทุกยุทธวิธี
0: ใช่เป็นทหารประจำพระองค์ไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเลือก
1: ทนาย
0: เลือกเนี่ยนะฮะก็คือคัดจากทหารด้วยพระองค์เองจากทหารปกติที่มีความสามารถแล้วเลือกขึ้นมาแล้วก็รับยศเป็นทนายโอเคเข้าใจต่อมาในสมัยของคุณหลวงสรศักดิ์โอ้โหขึ้นครองราชพระเจ้าเสือนี่แหละโปรดหมัดมวยมากเลยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไปตามต่างจังหวัดไปนู่นวิเศษชัยชาญอ่างทองนู่นเลย
1: ไปทำอะไรคะ
0: ไปต่อยมวยเล่น
1: ต่อยเล่น
0: มันมีงานวัดเขาก็มีการงานมีต่อยมวยท่านก็ปลอมพระองค์ไปกับเสนาบดี 2-3 คนแล้วก็ไปถึงไอ้นายสนามมวยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นคนมาจากเมืองหลวงอยุธยาจะมาต่อยมวยเล่นก็จัดก็ไปต่อยมวยกับนักมวยนะครับนายสนามมวยก็จัดนักมวยพื้นที่นะครับของวิเศษชัยชาญที่มีชื่อเสียงมากเลยต่อยชนะมาตลอด3คนรวดเลยเอาขึ้นมาต่อยกับคุณหลวงสรศักดิ์พระเจ้าเสือเนี่ย3คนรวดต่อยทีละคน
1: คนแรก
0: คนแรก
1: คือ
0: นายกลางมาตาย
1: มาตาย
0: นายกลางมาตายตายตายสนิท
1: ตายเลย
0: ตายพระเจ้าเสือที่พระเจ้าเสือป้องเดียวน็อกนายกลางมาตายน็อก
1: ตายเลย
0: คนที่2ขึ้นมานายใหญ่

0: เล็ก
1: อ้าวทำไมตัวใหญ่แล้วหมัดเล็กอ่ะ
0: หมัดเล็กแต่แรงนายใหญ่หมัดเล็ก
1: อาจารย์เข้าขา
0: โอ้ก็โทษนายใหญ่หมัดเล็กเสร็จอีก
1: น็อกอีก
0: คนที่3มาเลยนายเล็กหมัดหนัก
1: นี่ตัวเล็กแต่หมัดหนัก
0: จบ3คนแพ้หมด
1: แพ้รวดดี
0: เพราะฉะนั้นนี่นะเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงราชการจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตทุกราชการในสมัยอยุธยาฝึกหมัดมวยหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัตนโกสินทร์
1: เหนื่อยแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: เหนื่อยแล้วจะพักพูดต่อเลย
1: พูดต่อก็คือว่าช่วงหน้าช่วงหน้าเป็นค่าสิ่งต่อเพราะช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวสองคน
0: เ
1: ห็นไหมอาจารย์
0: หนึ่งสองอ
1: าจารย์จะหมัดเล็กหรือหมัดหนักหรือว่าหมัดตาย
0: สาม
1: นี่ไง
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอปีพาทย์มวยไทยอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรำมวยไหว้ครูและการต่อสู้ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี3ชนิดได้แก่ชิงปีชวาและกลองแขกเมื่อนักมวยทำการรำไหว้ครูท่วงทำนองก็จะช้าเพื่อช่วยให้ลีลาในการร่ายรำดูอ่อนช้อยงดงามแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นดนตรีก็จะมีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเร่งเร้าให้นักมวยที่กำลังต่อสู้กันนั้นเร่งพิชิตคู่ต่อสู้อีกทั้งยังเร้าใจผู้ชมให้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ของนักมวยอีกด้วย

0: าไงไ
1: อ้คำถามแรก
0: คำถามแรก
1: หนูอยากรู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขาไม่สู้รบกันแล้วเนี่ยมวยไทยยังมีความสำคัญอยู่ไหมอ่ะ
0: เขาก็สู้ใครเขาบอกไม่สู้รบรัชกาลที่หนึ่งโอ้โหรบกับพม่าอุตรุดสงครามเก้าทัพก็เกิดรัชกาลที่หนึ่งเนาะรบรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนี่ยขอตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยในราชสำนักตำราพิชัยสงครามอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทรงแตกฉานอย่างดีเมื่อขึ้นครองราชแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทรงอุปถากอุปถัมภ์นะครับเรื่องของหมัดมวยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยมีทนายเลือกส่วนพระองค์ประจำพระองค์ด้วยมีพระมหากษัตริย์แทบจะทุกรัชกาลเนี่ยต้องมีกองทนายเลือกประจำของพระองค์ท่านแม้แต่พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยก่อนจะเล่าถึงพระราชโอรสนี่ขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่1ก่อนมันสนุกมากเลยมินในสมัยรัชหนึ่งเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าทรงโปรดในเรื่องของการหมัดมวยนะครับมีกองทนายเลือกของพระองค์ในครั้งนั้นน่ะมีพ่อค้าฝรั่งเศส2พี่น้องลงเรือกำปั่นสำเภามามันแล่นไปเนี่ยหลายประเทศไปค้าขายแต่ว่าบังเอิญคนน้องนี่มันต่อยมวยเก่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตต่อยมวยเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปค้าประเทศไหนไม่ได้แค่ไปค้าอย่างเดียวไปค้าแล้วเอาน้องเนี่ยท้าพนันต่อยมวย
1: กับ
0: คนในประเทศนั้นๆหาเงินไอ้เจ้าพี่น้องฝรั่งเศสคู่นี้มันก็แล่นมาเมืองไทยมาท้านะครับผ่านเจ้าพญาพระคลังหนจะขอค้าขายแล้วก็จะขอต่อยมวยด้วยนะครับเดิมพันกันถึง50ช่าง
1: 50
0: ช่าง58 40 4,000 บาทเงิน 4,000 บาท
1: สมัยนั้นนี่4ล้านแม่อาจารย
0: ์โอ้ย40ล้านมั้งเกินค่าของเงินนี่มันมหาศาลมากเราจะไม่รับคำท้าก็กระไรอยู่รัชกาลที่1โปรดให้ทำตั้งสนามต่อยมวยขึ้นเลยที่ตรงสนามหญ้าตรงด้านหลังวัดพระแก้วสนามหญ้าใหญ
1: ่ๆ
0: เอาเชือกเอาเสาหลักปัก4เสานะแล้วก็
1: กัน
0: เอาเชือกโยงเส้นเดียวพร้อมยาว20เมตร
1: วิ่งใหญ่จัง
0: เวทีใหญ่มากเลยสมัยนั้นไล่กันไม่จน
1: อุ๊ยแล้วนี่นึกว่าวิ่งไล่จับ
0: จากนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดตั้งพระพลาที่ประทับเสด็จลงทอดพระเนตรน้องชายของรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดให้หมื่นพลาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายเลือกนะครับหมื่นพลานี่เอามาอาบน้ำว่านลงน้ำมันว่านทั้งตัวลงน้ำมันว่านน้ำมันนี่คือแช่น้ำว่านเป็นน้ำมันน้ำว่านให้มันอยู่ยงคงกระพัน
1: แบบว่าทุกอย่าง
0: ลื่นไปทั้งตัวหมดลงไปถึงเปรียบมวยกันแล้วโอ้โหเราเสียเปรียบมากหมื่นผลาญคนไทยตัวสันทัดขณะที่ฝรั่งเศสตัวล่ำใหญ่ไม่เป็นไรสู้กันพอเปิดเก่งปั๊บฝรั่งก็ตรงเข้ามาเลยมันก็จะจับพอเอาหมื่นผานเนี่ยหักกับจะจับไหปลา
1: หัก
0: อีกเหมือนกันหมื่นผานนะเต้นแล้วก็ถอยเต้นแล้วก็ถอยเต้นแยบถอยแยบถอยแยบถอยแยบถอยแยบถอยไล่กันไปทั่วสนามพอไล่กันนักมวยฝรั่งเศสมันก็ทำอะไรไม่ได้สักทีนึงนะมันก็ชักย
1: ั่วเราได้คล่องแคล่ว
0: ชักยั่วไอ้พี่ชายมันเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกองเชียร
1: ์
0: พร้อมด้วยกะลาสีฝรั่งเศสเต็มเลยเนี่ยก็เชียร์เห็นท่าว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะตัวน้องชายไอ้เจ้าพี่ชายฝรั่งเศสเนี่ยนะพร
1: ้
0: อมก
1: ับ
0: ไอ้กะลาสีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มองดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปน้องชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะก็จะเพียงพล้ำดังนั้นนะมันกระโดดเข้ามาในเวทีเลยไอ
1: ้
0: ต
1: ั
0: วพี่ชายกระโดดเข้ามามาถึงมาผลักหมื่นผลานเหมือนกับดันไม่ให้หนีแล้วก็เหมือนกับล็อกตัวไม่ให้หนี
1: โกง
0: โกงดิตำนานเล่าไว้เลยนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเห็นแล้วก็ทรงกริ้วดิทรงพระพิโรธบอกว่าอะไรวะตกลงกันต่อยกันตัวแต่ตัวกลายเป็นว่าเอาพวกเข้ามาช่วยเสด็จลงไปด้วยพระองค์เองต่อยกับฝรั่งโอ้โหมันไหมล่ะพอเสด็จลงไปปั๊บนั่นนะไอ้กะลาสีฝรั่งเศสก็กลูกันลงมาไม่ต้องกลัวครับคราวนี้ทนาย
1: เลือ
0: กของเราทั้งหลายลงอีกตะลุมบอลกันหน้าพระที่นั่งสนุกที่สุดต่อยกันแหลกลาน ผลปรากฏว่ากว่าจะส่งแยกออกได้จากกันเนี่ยนะฝรั่งเจ็บแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณฝรั่งเจ็บหนีกลับไปอยู่ในเรือหมดด้วยการที่หนึ่งโปรดเกล้าพระราชทานหมอยาและหมอนวด
1: เอาไป
0: ช่วยดูแลนวดเฟ้นทาอยู่ทายาใครฟกช้ำดำเขียวแตกตรงไหนก็ใส่นวดเฟ้นจากนั้นฝรั่งเศสตกกลางคืนชักเรือกำปั่นหนีเลยเงินก็ไม่จ่าย
1: โอ้พี่โกง
0: เงินก็ไม่จ่ายสิก็ใช่50ช่างแพ้พนันไม่จ่ายถัดจากตอน
1: ร
0: ั
1: ชกาลที่1
0: โอเคถัดจากรัชกาลที่1มันวอนกูแล้วนี่มันวอนแล้วมันวอนแล้วนินเดี๋ยวเอาให้เสร็จรายการก่อนตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเถอะต่อจากรัชกาลที่1ก็คือรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติที่อัมพวาประสูติได้แค่เดือนเดียวพระชนพรรษา1เดือนกรุงศรีอยุธยาแตกจากนั้นก็เสด็จย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีที่ประทับพระตำหนักที่ประทับหรือบ้านของท่านเนี่ยนะครับของเด็กชายฉิมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชายฉิมยังเป็นเด็กชายฉิมอยู่ติดกับวัดบางว่าใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันก็คือวัดระฆังโคสิตารามาเพราะฉะนั้นในวัยเยาว์เด็กชายฉิมฝึกหัดมวยที่สำนักวัดบางว่าใหญ
1: ่อ๋อมีสำนัก
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ย่อยๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงอุปถัมภ์มวยไทยอย่างมากเลยและทรงเปลี่ยนคำจากคำว่ารำหมัดมาเป็นคำว่ามวยไทย
1: มวยไทย
0: กำเนิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่เองครับต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการมวยไทยอย่างยิ่งที่สุดเลยผ่านมา4ก็ต่อย3ก็ต่อย4ก็ต่อยมาถึงรัชกาลที่5นะมิ้นโอ้โหรัชกาลนี้นะต้องบอกว่ารัชกาลที่5เองก็ทรงฝึกหัดเรื่องของมวยไทยใช้คำว่ามวยไทยแล้วเพราะรำหมัดเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2จากสำนักมวยหลวงสำนักมวยหลวงนี่นะอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนๆหน้าพระองค์ท่านแล้วผู้ที่ถวายการสอนวิชามวยไทยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือคุณหลวงพลโยธานุโยคคุณหลวงพลโยธานุโยคท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ต่อยมวยบัดมวยเก่งที่สุดมีไหวพริบปฏิภาณสารพัดหมดถวายการสอนแบบหมดไส้หมดพุงแกที่5ต่อยมวยเก่งมากนะครับไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2430นะมิ้นรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
1: กรมศึกษา
0: ก็คือต้นกำเนิดของกระทรวงศึกษาในปัจจุบันนี้ใช
1: ่
0: กรมศึกษาธิการในครั้งนั้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนฝึกพละศึกษา
1: อ๋อคือเหมือนวิชาพละคือ
0: ใช่เป็นวิชาพละแต่เป็นโรงเรียนครูฝึกพละศึกษา
1: โดยเฉพาะ
0: ชื่อเต็มๆคือโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาและอีกสถาบันนึงก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้แหละ
1: อ๋อที่เป็นโรงเรียนฝึก
0: 2อันเนี่ยฝึกทหารนั่นแหละต
1: ั้
0: งสองสถาบันการศึกษานี้ทั้งโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาทั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิชาที่สำคัญก็คือวิชามวยไทยทุกวันนี้นะไปโรงเรียนในร้อยก็ยังมีวิชามวยไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมิ้นเราอาจจะมองเห็นเรื่องของมวยไทยเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่จริงๆแล้วมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาของลูกผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราเลยทีเดียว
1: ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจเปล่าสงสัยอะไรอีกจะคลายฉงนน่ะฉงนอะไรอีก
1: ไม่ฉงนแล้ว
0: ไม่ฉงนแล้วก็จบสิเหนื่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกีฬามวยไทยหรือว่าจะเป็นมวยต่างๆที่เห็นอยู่เห็นเป็นเกมกีฬาเห็นเป็นเหมือนกับว่าการแข่งขันที่สนุกสนานแต่วันนี้มินเพิ่งรู้จริงๆนะคะว่ามวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคู่ประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อกี้เกือบโดนหน้าแน
0: ่จบ
1: ต้องมองมวยมุมใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กีฬาสนุกสนุกแต่มันคือวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองฝึกมวยดูก็ดีเหมือนกันสุขภาพดีด้วยแถมสาวๆได้ไดเอทด้วยนะคะเพราะว่าเบิร์นทั้งร่างกายเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้มิ้งกับอาจารย์ไปเบิร์นกันดีกว่าลาคุณผู้ชมกันก่อนอาจารย์
0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าหนังใหญ่เป็นการเล่นมหรสพของไทยมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเล่นหนังใหญ่ชักคลายความนิยมลงเพราะมีโขนละครเข้ามาแทนประกอบกับการเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลายด้านเพราะเหตุนี้การเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดีได้ยากนับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนัก

สน่ห์แท้ที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัดสุวรรณดารารามเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนามเดิมทองดีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์จักรีที่กรุงเทพมหานครแล้วจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในฐานะเป็นวัดสำคัญของราชวงศ์และได้รับการดูแลต่อเนื่องมาตลอดทุกรัชกาลวัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งขนานคู่กันด้านหลังของพระวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่มีเจดีย์รายล้อมรอบภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนบนของผนังเขียนภาพเทพชุมนุมผนังตอนล่างเขียนภาพทศชาติชาดกผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญส่วนด้านหลังเขียนเป็นภาพไตรภูมิภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7โดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจันทร์จิตรกรคุณตาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีโดยภาพที่เขียนมีลักษณะต่างจากภาพจิตรกรรมที่เขียนโดยทั่วไปที่มักเขียนเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ภายในพระวิหารแห่งนี้เขียนเป็นภาพพระ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิเภกเมื่อถูกขับออกจากพระนครลงกาเดินทางพ้นเมืองแล้วก็พิเคราะห์ดวงชะตาของตนก็รู้ว่าจะมีผู้อุปถัมภ์สำคัญอยู่ทางตะวันออกจึงเหาะข้ามมหาสมุทรมุ่งไปยังเขาคันธกาลานินเอกเห็นยักษ์พิเภกเดินร้องไห้มาตามทางจึงคุมตัวไปถวายพระรามพิเภกเล่าความเป็นมาที่ถูกทศกัณฐ์ไล่ออกจากเมืองและขออยู่เป็นข้ารับใช้พระรามให้กระทำสัตสาบานโดยให้ดื่มน้ำชุบพระแสงสอนจากนั้นพิเภกและสุครีพต่างตั้งสัตสาบานว่าจะเป็นสหายรักกันตลอดไปครั้นพระรามทรงสอบถามพิเภกถึงพลานุภาพของทหารของทั้งสองฝ่ายว่าหากจะยกพลเข้าต่อสู้กันแล้วจะหักด้วยกำลังได้หรือไม่พญาพิเภกจึงทูลเรื่องกำลังทหารเมืองลงกาให้ทรงทราบแต่ตนยังไม่เคยเห็นฤทธิ์เดชของเหล่าทหารว่านอนมาก่อนพระรามจึงสั่งให้สุครีพยกกองกำลังไปยังริมมหาสมุทรแสดงฤทธิ์ต่างๆให้พิเภกชมบ้างช้อนเอาเขาจักรวาลเหาะทยานขึ้นจากเวหาบ้างทำเปรี้ยงๆดังเสียงฟ้าฝนตกลงมาอึมอ่นบ้างง้างเอาเขามาทิ้งกันศิลานั้นกระจายทุกแห่งหนเป็นประกายพรายพื้นพยมบนมืดมนกึกก้องทาตรีทศกัณฐ์กำลังว่าราชการอยู่ได้ยินเสียงดังกึกก้องและมีก้อนหินลอยตกลงมาเกลื่อนกลาดก็ประหลาดใจจึงสั่งให้สุกรสารแปลงกายเป็นเหยี่ยวบินข้ามมหาสมุทรไปยังเขาคันธกาลาเหยี่ยวสุกรสารถูกก้อนหินกระเด็นใส่บาดเจ็บตกลงมาจึงกลายเป็นลิงป่าปะปนในกองทหารพิเภกทูลให้พระรามทราบว่ามียักษ์ปลอมมาหนุมานจึงนิรมิตกายสูงใหญ่จับทหารตรวจและจับสุกรสารได้แล้วลงโทษก่อนปล่อยตัวไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

ัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อ

0: ลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีคร
2: ับ
1: อยากถามเหมือนกันนะครับว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เป็นวุ้ดผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทําลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
3: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: การผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: ลูกบาศก์เมตร
2: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้เราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
2: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
1: ๆ
2: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไร อาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
2: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
2: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
2: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวุ้ดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: เครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆได้ตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวได้นะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอ่ะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับแล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมพัฒนาวัฒนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
3: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชูมูลอะเมทมากนัก
0: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
3: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
0: ค
3: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
3: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
3: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
3: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
3: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
3: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
3: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
0: ๆ
3: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
3: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การกินข้าวกล้องงอกเป็นยานั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพเชิงรุกของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตนะครับที่กำลังกลับมาได้รับความในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่แปรรูปมาจากข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์นั้นกลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวกล้องงอกที่ราคานั้นจะเพิ่มจากข้าวกล้องปกติ 3-4 เท่าทีเดียวเราได้มีการวิจัยนะครับว่ามีสารกาบาซึ่งจะช่วยให้การทำงานของระบบประสาทและก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับการทำข้าวกล้องงอกเพื่อการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกทำให้กลายเป็นข้าวงอกนั้นจะช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับเกษตรกรนะครับและที่สำคัญก็คือว่าภูมิปัญญาอย่างนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ
1: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าข้าวธรรมดาที่พวกเราผลิตเนี่ยสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้มากมายแล้วเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากมายจากแหล่งข้อมูลการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าข้าวหากทำให้เป็นข้าวกล้องงอกแล้วจะสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้มากหลายเท่านะครับจากข้าวธรรมดาท่านผู้ชมครับข้าวถ้าหากเราผลิตแล้วเราขายเป็นข้าวเปลือกถ้าหากเราผลิตข้าวได้1ตันเราไปขายที่โลละ15บาทเราก็จะได้ 15,000 บาทถูกไหมครับถ้าหากว่าเราทำเป็นข้าวกล้องงอกแบบนี้นะครับจะได้ประมาณ600กิโลเราขายอยู่ที่กิโลละ60ราคาส่งนี่นะครับ600กิโลคูณ60ก็จะได้ 36,000 วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าของข้าวที่มีอยู่ในยุ้งในฉางในนาของเราได้อย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นแรกนะครับคือเราจะต้องเอาข้าวเปลือกเนี่ยลงแช่น้ำธรรมดานี่นะครับตอนที่เราเอาน้ำใส่เนี่ยคือเราต้องการเอาข้าวรีบออกเป็นเหมือนล้างข้าวและที่สำคัญการแช่น้ำเนี่ยคือการทำให้ตัวอ่อนหรือ embryo ข้าวเนี่ยนะครับเกิดการงอกนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนใช้1 วัน 1 วัน 1คืนถ้าเป็นหน้าหนาวใช้2 วัน 2 คืนนี่เป็นข้าวที่หลังจากที่เราแช่ไว้2คืนแล้วเราเอาน้ำออก1คืนนะครับเมื่อเอาน้ำออก1คืนเนี่ยตัวอ่อนของเมล็ดข้าวจะทำงานนะครับจะเริ่มงอกนะครับเราจะไม่เอาข้าวที่งอกยาวเกินไปคือจะไม่ทิ้งไว้เกิน1คืนเราจะแค่คืนเดียวนะครับข้าวจะตุ่มประมาณนี้นะครับที่ปลายนิ้วมือผมนี่นะครับถ้าหากว่าข้าวยาวกว่านี้เวลาเอาไปสีนะครับข้าวจมูกก็จะหลุดหลังจากนั้นเราจะเอาข้าวที่แช่แล้วไปหยุดการงอกของมันโดยการนำไปนึ่งข้าวที่แช่งอกแล้วต้องเอามานึ่งนะครับเพื่อให้ตัวอ่อนของข้าวเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตซึ่งใช้เวลานึ่งเนี่ยประมาณ20นาทีถ้าเตานี้นะครับนึ่งทีละซึ้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเม็ดข้าวข้างล่างจะแตกพอแตกเนี่ยเวลาเราไปสีข้าวก็จะหักเพราะฉะนั้นไม่หนามากบางๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าเกษตรกรเป็นรายย่อยไม่ได้ทำเพื่อการขายมากมายนักนี่นะครับสามารถที่จะนึ่งกับซึ้งนึ่งข้าวธรรมดาเตาแก๊สหรือเตาถ่านที่บ้านธรรมดานี่นะครับไม่ต้องเป็นซึ้งแบบนี้ก็ได้นะครับนึ่งด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ให้ข้าวนั้นสุกอันนี้คือข้าวที่สุกแล้ว

0: ลิ่นก็จะหอมนะครับ
1: ถ้าเราอยากรู้ว่าข้าวเนี่ยสุกหรือยังถ้ายังไม่ชำนาญเนี่ยนะครับเราแกะเปลือกออกดูจะเห็นเม็ดข้าวประมาณเนี้ยนะครับจะหยิกดูหรือจะเคี้ยวดูก็ได้นะครับถ้าหากว่าข้าวสุกเนี่ยเราก็จะทานเหมือนเราทานข้าวสุกทั่วไปอันนี้สุกละโอเคไปตักได้นะครับพอเรานึ่งเสร็จจากที่โน่นเสร็จนะครับเราต้องนำข้าวเนี่ยมาตากแดดประมาณสัก 3-4 แดดจนกว่าข้าวจะแห้งเพราะไม่ฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะสีข้าวได้นะครับต้องเกลี่ยบางๆเกลี่ยให้บางๆนะครับแล้วก็ตากแดดวันนี้ไม่มีแดดก็ผึ่งในร่มก่อนนะครับนี่เป็นข้าวนะครับที่ทำให้งอกแล้วแล้วเราเก็บไว้นะครับเราสามารถที่จะทำข้าวกล้องงอกแล้วเก็บไว้เยอะๆได้แล้วเก็บไว้นานๆค่อยเอามาสีก็ได้คุณสมบัติคุณค่าทางอาหารก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกษตรกรถ้ามีเวลาว่างช่วงไหนแดดดีก็ทำไว้เรื่อยๆทำไว้แล้วก็เก็บไว้นะครับใส่กระสอบเก็บไว้พอมีลูกค้าสั่งหรือเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็เอามาสีนะครับนั้นหรือได้จำนวนมากๆแล้วถ้าหากว่าท่านไม่มีโรงสีเองเนี่ยท่านสามารถทำจำนวนมากๆแล้วก็เอาไปจ้างเขาสีก็ได้ไม่ใช่ว่าทำวันนี้10กิโลแล้วต้องสีที่10กิโลไม่ใช่นะครับสามารถทำทั้งฉางเลยก็ได้ทำไว้เก็บไว้เป็นตันๆอย่างของผมเนี่ยผมทำไว้เป็นตันนะครับในฤดูแล้งเนี่ยแล้วถึงเวลามีลูกค้าสั่งเราก็ค่อยเอามาสีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระบวนการสีครับ

การผลิตข้าวถ้าหากว่าเรามุ่งเน้นที่จะขายเพียงข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาไทยนั้นไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเรานำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารสารกาบาต่างๆซึ่งสามารถที่จะมีประโยชน์ต่อคนกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อครอบครัวของเกษตรกรแล้วแน่นอนที่สุดว่าการเพิ่มมูลค่าของข้าวจากข้าวที่เราคิดว่าราคาถูกรอให้พ่อค้าคนกลางมากดราคาแต่เราใส่องค์ความรู้เข้าไปอย่างเช่นที่เรามาเรียนรู้กับผมวันนี้นะครับใส่องค์ความรู้เข้าไปนิดหน่อยเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อไปพี่น้องเกษตรกรหากเรียนรู้ที่จะขายสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ที่ผลผลิตท่านก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตนั้นขึ้นจาก2เท่าเป็น5เท่า10เท่าก็แล้วแต่ข้าวกล้องงอกก็ยังไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของข้าวนะครับท่านฟังเชื่อท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกมากมายและเพิ่มมูลค่าได้อีกมากนะครับถ้าหากเกษตรกรสามารถทำได้อย่างนี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะรักษาผืนแผ่นดินเกิดหรือที่ทำกินของตัวเองไว้ได้อย่างมีรายได้ที่เหมาะสมพอเพียงแน่นอนที่สุดท่านจะอยู่รอดได้หากท่านดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใส่องค์ความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าจะนำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของท่าน

0: ผมเชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานของท่านกำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้นั่นเรื่องของขนมสำหรับเด็กนะครับขนมที่ได้รับการตกแต่งหน้าตาสีสันสวยงามนะครับมีทั้งเรื่องของการแต่งทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสแต่ว่าเมื่อไปดูที่หลักโภชนาการแล้วขนมหลายๆอย่างนั้นมีทั้งเค็มเกินไปหวานเกินไปนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อบริโภคมากๆนั้นก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนช่วงนี้จึงมีวิธีการมาแนะนำให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั้นได้มีโอกาสทดลองทำขนมสำหรับเด็กที่มีผลดีต่อสุขภาพให้พวกเขาได้รับประทานกันนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนราคาก็ยังถูกด้วยนะครับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะมาแนะนำวิธีการครับว่าทำอย่างไรบ้างครับ
1: เข้าครัววันนี้ครูออสไม่ได้มาคนเดียว

0: เดียวนะคะยังมีแม่ครัวตัวน้อยนะคะมาร่วมทำกิจกรรมเข้าครัววันนี้ด้วยนะคะจะขอแนะนำให้รู้จักนะคะแม่ครัวตัวน้อยที่น่ารักนะคะน้องพลอยค่ะเป็นไงคะน้องพลอย นะคะเป็นไงคะปกติชอบทานผักไหม
1: ไม
0: ่
1: ค่อยชอบ
0: ไม่ค่อยชอบแต่วันนี้เนี่ยน้องพลอยเห็นไหมเรามีผักหลายอย่างวันนี้ครูออสเนี่ยจะชวนน้องพลอยทำอาหารมีชื่อแปลกๆเรียกว่ากระบองจอเพราะฉะนั้นส่วนประกอบที่สำคัญในวันนี้นะคะก็จะมีฟักทองนะคะแล้วก็มีแครอทมีมะละกอนะคะนี่คือส่วนประกอบของพืชผักที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งค่ะในการเป็นส่วนผสมในการนำไปทอดนะคะงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นอันนี้เป็นแครอทน้องพลอยปอกออกมาเป็นที่เส้นหลังจากนั้นแล้วพอปอกเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วน้องพลอยก็ขูดให้เป็นเส้นฝอยมะละกอแง่กินกับอะไรทุกทีกินกับอะไรส้มตำแต่วันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้จะขูดคล้ายๆส้มตำเหมือนกันเลยจริงมะละกอเนี่ยถ้าเราทานสุกเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันจะมีเบต้าแคโรทีนสูงแต่ในกรณีทานดิบประโยชน์ก็ไม่ได้แพ้กันนะคะบางคนเนี่ยเขาก็ทานเพื่อต้องการในเรื่องของใยอาหารนะคะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายและที่สำคัญเนี่ยมะละกอมียางในที่เราคุยกันเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ปาเปอีนช่วยเรื่องของการย่อยพวกเนื้อสัตว์บางคนเขาเอามะละกอเนี่ยค่ะไปหมักกับเนื้อสัตว์นะคะยางเนี่ยก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมันนุ่มและเปื่อยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาง่ายๆคนทั่วไปที่ทำอาหารก็มักจะรู้นะคะขนาดเดียวกันฟักทองนี่ก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวฟักทองเนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นพืชหัวที่หนาและมีเปลือกที่แข็งน้องพลอยอาจจะลำบากในการหั่นเดี๋ยวครูออสหั่นเองนะคะเป็นการช่วยกันถ้ากินฟักทองแล้วกินกะทิมีไขมันด้วยเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมนะคะในเรื่องของตัววิตามินด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการเตรียมแป้งนะคะอันนี้ก็คือแป้งนะคะแป้งสำเร็จรูปนะคะอย่างปริมาณที่บอกก็คือประมาณ150กรัมนะน้องพลอยนะหลังจากนั้นแล้วอันนี้ก็คือน้ำเย็นเราเลือกใช้น้ำเย็นนะคะเทลงไปนะคะผสมนะคะเพื่อให้ง่ายนี่เลยแต่ก็น้องพลอยคนอย่างนี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทำไมคะมันเนียนออกกำลังกายต้องคนจนกระทั่งเนื้อแป้งนั้นเนี่ยมันเนียนไม่เป็นลูกไม่งั้นเวลาไปทอแป้งมันเกาะกันเป็นลูกๆใช่ไหมคะพอมันโดนน้ำมันมันก็จะเป็นก้อนๆสุกบ้างไม่สุกบ้างในบางที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเนียนปั๊บเนี่ยเวลามันติดกับผักมันจะติดแบบสม่ำเสมอนะคะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะไปค่ะไปทอดกันเชิญเลยค่ะก็เริ่มต้นจากฟักทองก่อนนะคะเอาฟักทองนะคะน้องพลอยจุ่มลงไปในแป้งนะคะให้ติดทั่วๆกันนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วถ้ามันหนามากมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมคะนะคะให้แป้งมันหยดไหลนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลงทอดเลยนะคะลงทอดแล้วก็ค่อยจุ่มลงไปถ้าโยนลงไปปั๊บเดี๋ยวกระเด็นโดนเราทำได้ไหมกับเฟรนช์ฟรายนะคะราคาต่างกันมากนะคะตรงนี้เนี่ยต้นทุนค่อนข้างจะถูกกว่านะคะแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการก็ดีกว่าเยอะเลยนะคะทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ทานกันแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก็มาทำน้ำจิ้มต่อนะคะส่วนประกอบน้ำจิ้มก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีแค่น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลทรายใส่ไปในหม้อนะคะตามด้วยอะไรน้องพลอย
1: น้ำส้มสายชู
0: เก่งมากนะคะแล้วก็
1: เกลือ
0: นะคะแล้วก็นำไปทำไร ตั้งไฟนะคะนำไปตั้งไฟแล้วก็สุดท้ายค่อยมาใส่พริกนะคะแป๊บเดียวค่ะให้น้องพลอยจัดการคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายใช้ได้เลยแล้วก็เอาพริกใส่

กอย่างก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะก็คือการจัดจานนะคะเพื่อจะจัดเสิร์ฟต่อไปคงต้องยกหน้าที่ตรงนี้ให้กับน้องพลอยละกันนะคะ

0: ้อยแล้วนะคะเป็นไงข้าวครัววันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกและจะทานผักอีกไหมคะ
1: ทานผักอีกเห็นไหมคะพาน้องๆเข้าครัวนะคะร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆเกิดความภาคภูมิใจเขาทำอาหารได้อาหารที่เขาทำกับมือเขาก็จะชิมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เขาทานผักได้มากขึ้นลองไปทำดูที่บ้านนะคะ

0: สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนั้นเราไม่ได้นำเสนอเรื่องราวการพึ่งพาตนเองเฉพาะเรื่องของบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังนำเสนอในเรื่องของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านตำบลอย่างวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนคลองยางนุสรอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่นั่นนะครับได้คิดวิธีการทำจักรยานพลังน้ำขึ้นมานะครับวิธีการทำจักรยานพลังน้ำขึ้นมานี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ทางโรงเรียนนั้นประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิมที่ต้องเสียค่าปั๊มน้ำที่มาลดน้ำในสวนเกษตรนะครับแต่พอมีจักรยานพลังน้ำตอนนี้ก็ช่วยให้โรงเรียนนั้นประหยัดค่าไฟได้มากถึงเดือนละ500บาททีเดียวอาจจะฟังดูเป็นจำนวนที่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคิดเป็น1ปีก็เป็นจำนวนเงินมากพอที่จะนำมาใช้สำหรับการให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านในโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆได้นะครับวิธีการทำจักรยานพลังน้ำนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับอาศัยเพียงแค่เศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนเท่านั้นและผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ดีรวมถึงทำให้สุขภาพของเด็กสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ
1: นะครับจักรยานพลังงานของน้ำของเรานะครับมันง่ายๆมากนะครับส่วนประกอบของมันนะครับก็คือ1รถจักรยานที่มีสภาพเก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับเราก็นำมาประกอบเราจะมีปั๊มชักน้ำบางทีอาจจะเป็นตัวเก่าหรืออาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้เพื่อใช้ในสำหรับในการดึงน้ำจากบ่อน้ำมาส่วนตัวนี้เป็นล้อตัวนี้สำหรับในการใช้สายพานนะครับสายพานตัวนี้เราจะนำมาประกอบใส่กับตัวนี้แล้วก็ใช้กับตัวใดตัวปั่นน้ำให้เราขึ้นนะครับโดยใช้พลังงานจากคนนะครับคือแรงปั่นแรงถีบอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือท่อ PVC ท่อ PVC หาเศษสั้นๆนะครับต่อหลายๆท่อนก็ได้นะครับไม่ต้องจะเป็นท่อยาวส่วนฐานรองนะครับเครื่องปั่นน้ำก็จะมีพวกเศษเหล็กเก่าเราไว้สำหรับในการยึดโครงสร้างเพื่อไม่ให้มันโยกโครงเพลงเหล็กตัวนี้นะครับเราจะใช้สำหรับเป็นฐานวางล้อจักรยานให้ลอยจากพื้นเพื่อให้ล้อมันหมุนนะครับให้ล้อมันหมุนตลอดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวยึดโครงตัวนี้นะครับไม่ให้มันสุดข้างล่างลงไปนะครับแล้วช่องตัวนี้ไว้สำหรับในการบังคับล้อด้วยนะครับเป็นในการบังคับล้อไม่ให้ล้อมันบิดไปทางซ้ายหรือบิดไปทางขวานะครับแล้วก็ตัวที่เราเห็นเป็นรางๆใส่น็อตนะครับน็อตในทั้งหมดตัวนี้นะครับในการยึดทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีการโยกตามขนาดความยืดหยุ่นของสายพานเราจะมีการเจาะน็อตรูไว้นะครับสำหรับในการขันน็อตไว้เพื่อไม่ให้โครงเหล็กโครงตัวนี้นะครับมันล้มเวลาเด็กถีบขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6นะครับส่วนตัวนี้นะครับสำหรับในการประคองสายพานตัวนี้นะครับให้มันออกจากร่องหลังจากที่เราได้ตัวโครงจักรยานปั่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาสร้างฐานในการเทปูนนั้นเราก็จะมาวัดขนาดจุดของรูก่อนแล้วก็ฝังน็อตไว้

่วนจากด้านหน้าและด้านหลังนั้นนะครับเราก็วัดระยะจากตัวฐานล้อหลังไปถึงล้อหน้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันการโยกเยกลักษณะนี้นะครับให้มันอยู่ฐานตรงนี้นะครับเราจะมาทำตรงข้างบริเวณสระน้ำหรือบ่อน้ำที่เรามีอยู่นะครับพอฐานแน่นหนาหรือแข็งแรงนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำโครงที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวางเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะใส่ล้อพอใส่ล้อทดแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำตัวที่เป็นปั๊มน้ำที่เรานำมาใช้นะครับมาวางหลังจากนั้นก็วางท่อน้ำนะครับเพื่อจะดึงน้ำขึ้นนะครับไปที่บ่อหรือสระน้ำของเราไปนะครับเราก็จะกรอกน้ำเข้าสู่บริเวณตัวปั๊มชักดูดน้ำขึ้นมานะครับโดยให้น้ำเข้าไปอยู่ในท่อนั้นก่อนนะครับเพื่อจะดึงน้ำขึ้นมาจากบ่อแล้วออกมาสู่บริเวณทางนี้นะครับพอกรอกน้ำเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดฝาน็อตนะครับแล้วก็ลองปั่นดูนะครับครับง่ายนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มีน้ำออกมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้สายยางนะครับในการรดน้ำต่อไปเลยนะครับดูขนาดความแรงดันของน้ำนะครับอยู่ที่เราจะปั่นนะครับถ้าปั่นเร็วๆนะครับถ้าปั่นเร็วๆน้ำก็จะพุ่งแรงนะครับถ้าปั่นพอดีน้ำก็จะไหลพอดีนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ที่สุดคือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายแล้วก็ได้ประโยชน์จากน้ำในการรดผักนะครับทั้งหมดนี้ประมาณการไม่เกิน1,000 กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้อาจจะเป็นประมาณสัก500-600 บาทนะครับตัวปั๊มชักสายยางเราอาจจะไปขอที่เศษเหล็กร้านวัสดุตัวโครงจักรยานเก่าๆเราก็ไปขอตามร้านหรือไปขอซื้อจากร้านขายของเก่านะครับเศษเหล็กที่เรามีอยู่ในโรงเรียนท่อ PVC ที่มันตัดกระท่อนกระแท่นเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นข้อเก่าแล้วก็ซื้อข้อต่อมาต่อยาวๆนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดประมาณการก็ไม่เกิน1,000 กว่าบาทนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ที่บ้านหรือตามเรียนต่างๆนะครับลองมาทำเหมือนพวกเราดูนะครับอย่างน้อยประหยัดไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความสุขนะครับกับการรดน้ำผักนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยครับ

การพึ่งพาตนเองนั้นคงไม่ใช่เรื่องของการปลูกอยู่ปลูกกินเรื่องของการผลิตสิ่งต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการออมอย่างเช่นที่โรงเรียนคลองยางนุสรกำลังทำให้เห็นอยู่นั่นก็คือการออมเงินโดยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหัวใจหนึ่งของการพึ่งพาตนเองด้วยนะครับลองคิดดูนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งเท่านั้นถ้าหากว่ามีหลายโรงเรียนในหลายๆจุดทั่วประเทศนำวิธีการนำเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ลองคิดดูนะครับว่าเราจะประหยัดค่าไฟจำนวนมหาศาลและที่สำคัญก็คือว่าประหยัดอัตราการใช้ไฟฟ้าด้วยและก็ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรในการนำมาผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโรงเรียนใดสนใจและต้องการความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองอัตตหิอัตโนนาโถลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: อาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไอ้ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
4: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
4: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวนยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ในนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชา

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจรินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจรินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมใน

0: เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจรินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจรินแล้วก็อายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
1: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆนักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆนักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
2: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
3: พืชสม
2: ุ
3: นไพร
2: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
3: ็
2: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
4: สวัสดีค่ะเด็กๆ
5: สวัสดี
2: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
3: อันนี้อะไรคะ
4: ตาไคร่ค่ะ
3: บ้านใครปลูกบ้าง
2: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
3: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
4: มะกร
2: ู
4: ดค
2: ่
4: ะ
2: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
4: หอม
2: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
3: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
4: พริกสดค่ะ
3: พริกสดนะคะ

0: แนงสาธิชารอให้เราไขว้
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ใบทำอะไรคะเมื่อกี้ใบผัดนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมมายังเมื่อกี้ชิมยังคะ
1: ยัง
0: ไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาข
0: ายค่ะจะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะ
1: สูงค
2: ่
1: ะ
2: นักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับตันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
3: สวัสดี

0: แนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพียรพรพุทธสวัสดิ
0: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.4ทับ2ครับ
0: โรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพัชรานุกูลกิจครับ
0: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
0: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
1: ทุกวันศุกร์คร
0: ับ ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
1: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
0: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
1: ช่วยในการตำครับ
0: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
1: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
0: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
1: ได้ชิมคร
0: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
0: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
1: จำเป็นครับ
0: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
0: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
1: สำคัญครับ
0: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
1: 59คร
0: ับ 59ทำไมเราตั้งราคา59
1: ลงทุนสูงครับ
0: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
1: ที่ตลาดครับ
0: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
1: ไม่คร
0: ับ เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
1: ดีใจครับ
0: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
1: เพราะการความเรียนรู้คร
0: ับเอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
1: ทำอาช
0: ี
1: พคร
0: ับทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
1: ที่โรงเรียนครับ
0: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
1: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีค่ะค่ะเราอยู่ป.6แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
2: มีความสุข
0: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
2: กิจกรรมสนุกค่ะ
0: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคือ
2: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
2: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
2: ช่วยผัดค่ะ
0: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
2: ใจดีมาก
0: อีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
3: ชื่อมูฮัมหมัดอามีดิซานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
3: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
3: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
3: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
3: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไร
3: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
3: การทำค่ะ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
3: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
3: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
3: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
3: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
3: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
3: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในการทำกิจกรรม
3: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
3: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
3: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
3: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค
0: ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม
4: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
5: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย

ุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราพรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

ำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้ว

0: เรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมรนะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแล้วก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสวมใส่ได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะฮะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้นักน้องเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นภาพผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นภาพผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็ทำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นผ้าผืนจะขายเป็นผ้าผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงละเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็น อย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพรคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะมันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะเรามาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันเนี้ยการเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดหมี่จกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆ ก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
0: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่หรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดรับสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเนี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณน่ะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กับเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

0: ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ทอไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดอ่ะมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเนี่ยก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่มีลัดทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทร

0: เป็นหรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又Turn around. Wow. Oh, wow.
2: 很闪亮，很漂亮。
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกแทรกกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

ล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มัน
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

0: ต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งค่ะพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตร
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาป่าสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ

0: ลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำ3น้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลา

พียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันเนี่ยเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะเปียครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบๆก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีก

โรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

เพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยว

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด4ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มวยไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นทั้งศาสตร์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ที่มีความสวยงามของท่วงท่าในการต่อสู้แต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่ามวยไทยเนี่ยมีความเป็นมามีต้นกำเนิดยังไงมีตั้งแต่เมื่อไหร่และมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์ไปคลายชะงนกันเลยค่ะจะพามาคลายฉงนเรื่องที่เชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยได้ยินมวยไทยนั่นเองค่ะมวยไทยเนี่ยได้ยินมานานแล้วรู้เลยว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาการแข่งขันเชิดหน้าชูตาประเทศไทยสุดๆเลยแต่มินไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าที่มาที่ไปเริ่มจากไหนแล้วความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แรกที่ขอมาเริ่มต้นคลายฉงนก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินัดวิทยากรไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปหาเขากันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ดร.วีระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นที่เรียกว่าดร.วีระนี่ต้องบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ด้านมวยไทยนะคะจบปริญญาเอกด้านมวยไทยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยเนี่ยเขาเรียนจบกันเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้รบกวนด็อกเตอร์วีระคลายฉงนให้มิ้นเรื่องมวยไทยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: งั้นขอถามคำถามแรกก่อนเลยเอาที่มาของที่พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินี้ก่อนได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงจนกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได
0: ้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้ในการอยู่สังกัดอยู่ในกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้กับกรมพลศึกษาว่าให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องการรักสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่ก็ได้จัดตั้งสถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยขึ้นซึ่งจะมีองค์กรเครือข่ายก็คือพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติครับแล้วก็ศูนย์รักศิลปะมวยไทยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคือปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายนะครับประมาณ80ประเทศทั่วโลก
1: ในนี้นี่มีรูปปั้นมีถ้วยรางวัลวางอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีรูปปั้นหนึ่งเด่นชัดมากนี่ใครคะ
0: นายขนมต้มครับ
1: เป็น
0: บิดามวยไทยครับ
1: ได้ยินชื่อมาหลายครั้งแล้วในละครบ้างในหนังบ้างเล่าเรื่องไหนขนมต้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เราทราบกันว่าวันที่17มีนาเนี่ยจะมีการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับหรือวิธีไหว้ครูมวยไทยก็คือไหว้นายขนมต้มนี่แหละครับ
1: อ๋อคือคนนี้
0: ครับนายขนมต้มนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับได้โดนจับเป็นเชลยนะครับพร้อมกับเชลยไทย300คนที่พม่านะครับ
1: ที่
0: นางกุ้งวันที่17มีนาเนี่ยพ.ศ. 2310เนี่ยได้มีการจัดเฉลิมฉลองพิธียกฉัตรโดยพระเจ้าอังวะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็อยากจะชมมวยนะครับพูดง่ายนะครับก็ให้ท่านนักมวยไทยที่มีความสามารถมาสมัครนายขนมต้มเนี่ยสามารถที่ชกชนะพม่า10คน
1: รวด
0: แต่ละคนไม่ถึงยกเลยครับ
1: โอ้
0: ครับเพราะสมัยก่อนไม่มียกนะครับ
1: อ๋อคือเอาว่าใครแบบหมดแรงใครน็อก
0: ก็แพ้ยอมแพ้ก็แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้รางวัลแก่นายขนมต้มแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก300คนเนี่ยกลับประเทศไทยอ๋อ
1: คือถูกใจขนาดยอมปล่อยเฉลยกลับเลยเหรอ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: ใจดีจังเลยเนาะอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยถือว่าถูกยกขึ้นเป็นบิดาแห่งมวยไทยอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ
0: เกิดพร้อมกับคนไทยครับ
1: คือคนไทยเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย
0: ครับผมเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแน่นอนว่าคือเราก็พยายามสืบจะหารากเหง้ามวยไทยจะหาองค์ความรู้จริงๆอันนี้นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าจากสมัยโบราณก่อนอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเรามีประเทศเพื่อนบ้านติดกันเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็มีเรื่องมีราวกันนะครับก็มีการลบกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยชายไทยหรือทหารไทยเนี่ยเขาจะใช้ดาบสองมือ หรือดาบมือเดียว
1: นะครับ
0: นี่คืออาวุธที่เขาจับนะไปสู้กับไปชิดตัวนะฮะคนไทยเนี่ยมีความคิดว่าถ้าไปชิดตัวลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีอาวุธยาวที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักก็คือการถีบหรือการเตะทหารไทยก็นำมาฝึกนะครับฝึกการถีบการเตะ
1: อ๋อเริ่มจากการถีบการเตะก
0: ่
1: อน
0: นี่เริ่มจะเป็นมวยไทยแล้วนะฮะ
1: แต่มือถือดาบอยู่ใช่ไหมคะ
0: แต่มือถือดาบครับก
1: ็
0: เวลาถีบคู่ต่อสู้ล้มครับก็มีการฟันอะไรต่างมันจะง่ายเข้านะครับก็ตอนหลังเนี่ยเป็นที่แพร่หลายก็มีการฝึกกันในหมู่ทหารเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นในโลกนี้นั่นคือเป็นอาวุธเขาเรียกนวะอาวุธนะครับ
1: นวะอาวุธ
0: จะมี2เท้า2เข่า2ศอก2หมัด1ศีรษะ
1: เอาแล้วก็นี่ด้วย
0: ครับศีรษะเอาไว้คิดไงฮะเป็นอาวุธด้วยกันนะครับ
1: นุ่นรู้ว่าไว้โค
0: นะครับก็นำมาใช้ในหมู่ทหารเนี่ยก็ทำให้เป็นมวยไทยขึ้นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับคนไทย
1: อย่างนี้เป็นเชิงป้องกันไหมคะหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับการต่อสู้เลย
0: เป็นการต่อสู้เป็นการป้องกันประเทศครับ
1: ป้องกันประเทศกับการต่อสู้
0: แล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทีนี้อยากรู้ว่าความอันตรายของมวยไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบการออกท่าการใช้หมัดหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะ
0: ที่น่ากลัวที่สุดนะครับและต่างชาติกลัวที่สุดก็คือศอกครับ
1: ศอกเนี่ยเหรอครับ
0: ทำไมคะมีความรุนแรงและสามารถตายได้นะฮะครับศอกเนี่ยครับ
1: มันดูใช้ยากนะคะมันดูไม่น่าจะใช้ถนัดเลยอ่ะแบบแล้วถึงชีวิต
0: เลยเวลาศอกเขาจะแนบหูเนี่ยศอกแล้วมันจะโดนตรง
1: กระดูกนี่
0: ม
1: ัน
0: แตก
1: หมด
0: แล้วครับ
1: ส่วนมากเข้าตรงไหนแล้วคะถึงได้แบบตายอ
0: ๋
1: อตรงถึงตายเลยเหรอคะตรงนี
0: ้ถึงตายเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้ว่าอันตรายขนาดนี้ว่ามว ยไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเราจะได้ยินคำว่าแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แม่ไม้นี่คืออะไรคะที่เติมขึ้นมาข้างหน้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่สะสมมาต่างๆพับในประมาณ300กว่าแม่ไม้แม่ไม้ก็คือท่าทาง
1: คือท่าทาง
0: ของมวยไทยนะครับ
1: คือแม่ไม้มวยไทยก็คือท่าทางของมวยไทย
0: ซึ่งเรานำไปฝึกนะครับท
1: ี
0: นี้แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้เนี่ยทางกรมพลศึกษาเนี่ยได้จัดเป็นหลักสูตรออกมาคือเรียนแค่15แม่ไม้15ลูกไม้แม่ไม้กับลูกไม้เนี่ยคืออันเดียวกันแต่เขามาแบกว่า15แม่ไม้นะครับเอารายละเอียดย่อยออกไปว่าที่ท่าคล้ายๆกันเนี่ยแต่แขนงออกไปเนี่ยก็ให้เป็นลูกไม้ไป
1: อ๋อที่ใกล้ๆกันใช้เอา
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันแต่อาจจะลงคนละที่หรือน้ำหนักหรืออะไรแบบอย่างนั้น
0: ก็ให้เป็นลูกไม้ไปก็ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับมีการเรียนสอนมาน่าจะ70กว่าปีแล้วครับ
1: ท่าพื้นฐานของแม่ไม้มีเมื่อกี้บอกว่า15ท่าใช่ไหมคะขอพื้นฐานสัก2ชื่อ
0: บาทาลูกพัก
1: เท้าแตะใบหน้า
0: แล้วก็จระเข้ฟาดหาง
1: จระเข้ฟาดหาง
0: ที่เป็นที่นิยมนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงท่าที่อันตรายที่สุด
0: ท่าที่อันตรายสุดน่าจะเป็นท่าจระเข้ฟาดหาง
1: อ๋อจระเข้ฟาดหางนี่เบสิกสุดและอันตรายสุดด้วยเหรอคะ
0: ครับเพราะว่ามีความแรงฮะมีความแรงแล้วผู้ต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าเวลาเหวี่ยงกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนจุดไหนบ้าง
1: แต่นะเท่าที่หนูเข้าใจนะคะที่เคยเห็นคือเหมือนกับว่าก็คือเราหันหลังแล้วก็เอาขาเตะเขาใช่ไหมคะแต่คืออันนี้คือเขาไม่สามารถกะได้ว่าเราจะเตะตรงไหนหรอคะหรือว่า
0: เพราะเราเหวี่ยงมาจะเข้าจุดไหนของร่างกาย
1: ก็คือการลำบาก
0: ครับก็ถือการลำบากก็ถือว่าอันตราย
1: อีกอย่างนึงค่ะที่เห็นกันเป็นประจำเห็นกันจนเชื่อว่าทุกคนชินตาแล้วแหละคือการไหว้ครูปกติก่อนที่จะมีการแข่งขันหรือว่าต่อสู้อะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการไหว้ครูก่อนใช่ไหมที่หนูเห็นจะมีแบบหมุนมืออย่างเงี้ยอันนี้นี่ทำเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
1: ก็คือเริ่มมาพร้อมกันเหมือนกัน
0: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยจะมีครูผู้สอนนะครับเมื่อเวลาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก่อนชกเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครู
1: ทุกครั้งใช่ไหมคะ
0: ครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายนะครับสองมีความคิดนะครับแล้วก็นึกถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานะครับแล้ว3อาจจะเดินวนไปรอบเวทีตามนั่นก็คือว่า
1: อาจจะเห็นมีเดินไปตรงทิศนั้นทิศนี้ไปกันทั่วเลย
0: ก็บางทีเวลาชกก็มึนๆเข้ามุมผิดก็มีนะฮะก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองอะไรต่าง
1: ๆอ๋อสำรวจพื้นที่
0: ครับสำรวจพื้นที่ครับ
1: อ๋อคือจริงๆไม่ได้แค่เป็นแบบว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วคือมีนัยยะทั้งวอร์มเป็นการวอร์มอัพใช่ไหมคะก่อนขึ้นชกจริงแล้วก็เป็นการสำรวจ
0: อาจจะเป็นนักชกใหม่ๆเนี่ยครับบอร์ดเวทีก็คือตัวแล้ว
1: อ๋อคือขึ้นเวทีแล้วแบบ
0: ใจอะไรต่างก็ทำให้มีสมาธิมีสติขึ้นมานะครับ
1: อ๋อคือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าอย่างนั้น
0: ครับ

0: มีเรื่องนึงค่ะจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีเทรนด์นึง
1: ต้องบอกว่าฮิตมากคือมวยชายามีแต่คนไปลงแบบไปสมัครไปเหมือนกับว่าลองฝึกกันดูมวยชายานี่ต่างจากมวยไทยนะคะแล้วมันทำไมต้องเป็นมวยชายาม
2: วยชายานี่คือมวยไทยชนิดหนึ่งหรือสายหนึ่งมวยชายาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดังมากนะครับเป็นการทุ่มทับจับผักลักษณะก็คือมวยไทยนั่นแหละครับแต่เขามีลีลาเขามีอะไรต่างๆครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี่มี5สายครับ
1: แล้วอย่างมี5สายแบบนี้แล้วความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสายนี่มีอะไรบ้างคะ
2: อย่างเช่นนะครับ
1: ค่ะ
2: หมัดหนักโคราช
1: หมัดหนักโคราช
2: หมัดหนักโคราช
1: โคราชนี่หมัดหนัก
2: ครับ
1: นี่คือจุดเด่นเลย
2: ท่าดีชัยยา
1: ท่าดีชัยยาท่าสวยเหรอคะ
2: มีท่าสวยนะครับ
1: อ๋ออ่ะ
2: ไวฝ่าท่าเสา
1: ไวอะไรนะคะ
2: ไวฝ่าท่าเสา
1: ไวฝ่าท่าเสาคือเน้นมวยเร็วอะคะ
2: เป็นลักษณะ
1: คล
2: ่องแคล่วว่องไว
1: อ๋อเดี๋ยวเริ่มลืมแล้วหมัดหนักโคราช
2: ครับเอาต่อฉลาดจะได้คล้องฉลาดลพบุรี
1: เดี๋ยวนะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีคือ
2: เป็นมวยที่ฉลาดครับ
1: หมายถึงว่าการวาง
2: เวลาชกเวลาแรงต่างนี่ฉลาด
1: ฉลาดในทางมวยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ครับ
1: คือเหมือนกับว่าใช้ท่าหรือว่าจะยังไง
2: ในกลยุทธ์ที่การรับลูกคู่ต่อสู้แรงต่างเป็นมวยที่ฉลาดเป็นที่ยอมรับ
1: หมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรี
2: ท่าดีชัยยา
1: ท่าดีชัยยานี่ท่าสวย
2: ไว้ฝ่าท่าเสา
1: ท่าเสาก็คือคล่องแคล่ว
2: ชาวปัญญาพละศึกษา
1: ชาวปัญญาพละศึกษาอันนี้คือ
2: ก็คือมวยองค์ความรู้ครับ
1: ถ้างั้นเท่ากับว่าอันนี้นี่จะออกเป็นสายทางการศึกษามากกว่าตัวต่อสู้แบบนั้นเหรอคะ
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเชื่อว่าหลายคนฟังแค่นี้นี่สนใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามิ้นเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะขอบคุณดร.มากเลยนะคะหูวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งเรื่องแม่ไม้ลูกไม้ไหวครูรำมวยคุณผู้ชมตอนนี้มีแรงแล้วก็คือเหิมอยากจะต่อยมวยไทยกับเขาบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวมิ้นต้องไปหาค่ายมวยแล้วจะได้รู้ว่ามวยไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรให้คลายสงสัยกันอีกช่วงหน้าตามไปเลยค่ะคุณน่ารักถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ายมวยสวรพินหูยตามหาตั้งนานแน่ค่ายนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามกันมาพอสมควรเลยเห็นบอกว่ามีนักมวยเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ซ้อมมวยกันโหดมากด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันและนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มาค่ายมวยเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ

0: กำลังซ้อมกันอยู่เลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: ทินาครับ
0: ทินาคุณเป็นครูฝึกเหรอคะ
1: ครับผม
0: เรียกว่าครูนาได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: พอดีวันนี้มิ้นมาอยากจะคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าครูนาพอจะมีเวลาช่วยมิ้นคลายสงวนนิดนึงไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหนูมาขัดจังหวะหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวครูนามาช่วยมิ้นคลายสงวนนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ขอบคุณค่ะคุณอาคะมินได้ยินมาว่าที่ค่ายสวรพินแห่งนี้คือแบบโอ้โหเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมาเยอะแยะยาวนานมากเลยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็เปิดมานานแล้วครับ30กว่าปีครับตั้งแต่พ.ศ.2522ครับ
0: หนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่นี่มีผลิตนักมวยดังๆหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างเช่น
1: รัตศักดิ์สวรพินแล้วก็เพชรรัตน์สวรพิน
0: อันนี้นี่ถือเป็นแบบนักมวยระดับต้นๆเลยไหมคะ
1: ต้นๆเลยครับ
0: แล้วนี่คือที่นี่เขามีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนหรือว่าเป็นค่ายแบบเทรนจริงจังส่งนักมวยแข่งหรือยังไงคะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่ก่อนก็เป็นที่เทรนส่งชกครับเดือนนี้เขารับสอนอย่างเดียว
0: อ๋อตอนนี้รับสอนอย่างเดียวก
1: ็
0: คือใครจะมาโรงเรียนก็ได
1: ้ครับ
0: และอย่างนี้นี่คุณอาเป็นหนึ่งในนักมวยของค่ายด้วยไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นครับผมอยู่ค่ายอื่นนะครับ
0: อ๋อแต่เป็นนักมวยอาชีพ
1: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับผมก็อยู่ค่ายมวยเมืองชัยภูมิครับที่สำเร็จคร
0: ับ
1: แล้วผมก็เลิกชกแล้วผมมาเป็นทินเนอร์ที่นี
0: ่คุณอาต่อยมวยมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ
1: ก็8ขวบครับ
0: โหทำไมเริ่มเร็วจังอ่ะ
1: พวกญาติพี่น้องก็ชกทุกคน
0: มรดกตกทอดกันมา
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างแปลว่าตั้งแต่8ขวบจนกี่ปีคะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้33แต่ว่าเลิกชกประมาณ25ปี
0: เดี๋ยวนะ8ขวบถึง25 17ปีคุณอาชกมากี่ครั้งแล้ว
1: ก็ประมาณ200ครั้ง
0: เยอะนะคุณอา
1: ครับผม
0: แล้วผลแพ้ชนะเป็นไงบ้าง
1: ก็ประมาณชนะประมาณ150
0: โอ้ทีนี้มินรู้มาว่านักมวยเนี่ยเขาจะต้องมีฉายาใช่ป่ะคะเขาทรายกาแล็กซี่บ้างอะไรอย่างงี้บ้างคุณอามีฉายาเขาป่ะ
1: ก็มีซันตาน่าเมืองชัยภูมิครับ
0: ซันตาน่าเมืองชัยภูม
1: ิ
0: ซ
1: ัน
0: ตาน่านี่คืออะไรคะ
1: ก็คือแบบหัวหน้าเขาตั้งให้แบบคล้องจองกับชื่อเล่นเราชื่อนา
0: โอ้นาซานตานาสุดยอดทีนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วเวลาเขาตั้งฉายาแบบเนี้ยเขาใช้หลักอะไรในการตั้งหรือว่าอยู่คิดอะไรได้ก็ตั้งเลยหรือยังไง
1: ไม่เขาจะใช้แบบชื่อหรือนามสกุลแบบคล้องจองกันแ
0: บบ
1: คล้องจองกับชื่อที่เขาตั้งขึ้นมา
0: คือคุณอาที่ได้ชื่อซานตานาชัยภูมิคือเป็นคนชัยภูมิ
1: ไม่หัวหน้าครับ
0: อ๋อหัวหน้า
1: เป็นคน
0: ตั้ง
1: เป็นคนตั้ง
0: แล้วปกติแล้วเวลาเขาตั้งฉายากันเนี่ยคือใครตั้งก็ได้หรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกเซียนมวยตั้งให้ครับแบบเราเก่งทางไหนทางหมัดอะไรเงี้ยเขาจะตั้งแบบหมัดซากเล็กเหมือนพุทธล้อเหล็กอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือเขาก็จะดูตามแบบที่เหมาะกับเราอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเซียนมวยเป็นคนตั้ง
1: ใช่
0: เซียนมวยนี่คือพวกนักมวยรุ่นเก่าเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ก็พวกมวยรุ่นเก่ามั่งแล้วพวกผู้ชม
0: อ๋อที่เขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ยินเสมอเลยคือคำว่าแม่ไม้มวยไทยคุณอาลองยกตัวอย่างท่าของแม่ไม้มวยไทยให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
1: จระเข้ฟาดหาง
0: อันนี้เคยได้ยิน
1: ก็งวงอัยยรา
0: หักงวงอัยยราแล้วเดี๋ยวนี้เข้าที่ดูคือจริงๆมินก็ไม่ได้ค่อยติดตามมวยไทยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดูเกมการแข่งขันกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นท่าพวกนี้แล้วใช่ไหมคะคุณนา
1: คือว่ามันคือทันสมัยครับเดี๋ยวนี้มันคือจะไปใช้แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มันช้าถ้าพลาดไปมันโดดอะไรอ๋อ
0: คือแต่ละท่ากว่าจะทำนี่มันใช้เวลาเหรอคะ
1: ใช่ครับมันยากคือว่ามันช้าด้วยพลาดไปมันถึงตายได้ครับ
0: โอ้โหถึงตายเลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ใช้แปลว่าคนสมัยก่อนนี่เขาต่อยกันทีเขาก็ต่อยกันตายเหรอคุณนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหโหดจัง อะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยมีเรียนแบบไหนยังไงบ้างคะ
1: อ๋อก็มีแบบเริ่มต้นก็เลยก็การยืนมวย
0: ยืน
1: ครับยืนแล้วก็กาดมวยแล้วก
0: ็กาด
1: แล้วก็เดินแล้วก็ชก1 2
0: อ๋อคือเราไม่ได้เดินปกติเหรอคะคุณนะ
1: ไม่ได้เดินปกติขามันจะไม่เหมือนกันครับ
0: น่าสนใจลองเรียนบ้างได้ป่ะคะ
1: ได้ครับได
0: ้เรียนวันนี้คุณอาสอนเลยป่ะ
1: ก็ได
0: ้ซานตาน่าชัยภูมิ200แมตช์เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวให้สอนมิ้นแล้วให้ตั้งชื่อให้มิ้นด้วยงั้นเดี๋ยวมิ้นขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อยมวยไทยกัน

0: ัวเลยนะทำไมกระดูกลั่นนะ
1: แบบนี้เดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบไปหลังฮึบตัวตรงเตะขาปั๊บดึงกลับเตะไปกระแทกออกจากไหล่อึ๊บ4ครั้ง1 2 3 4เตะมากเตะมากเหยียดแขนเออขึ้นขยับขา
0: ต้องขยับอู้
1: เออไม่ปั๊บเออแบบเมื่อยบ้างปั๊บเตะปั๊บต่อย1 2 1 2 4ปั๊บปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บเตะปั๊บพัก
0: คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่นาทีเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยได้เบิร์นเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่ทั้งตัวจริงๆนะกว่าจะแบบก้าวแล้วก็ต่อยแล้วก็ศอกได้หมุนได้บิดทุกอย่างมีประโยชน์สุขภาพดีได้ออกกำลังกายได้ระบายความโกรธ

0: คุณผู้ชมต้องบอกว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้แค่แบบด้วยตาอย่างเดียวนะคะพอลองต่อยแล้วเนี่ยหอบมากสังเกตได้ว่าหอบจริงๆแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะคุณอาคะอย่างนี้นี่ตั้งแต่ที่นี่เปิดเป็นคนแบบเป็นค่ายสอนมวยเทรนมวยอย่างนี้มีคนสนใจเยอะไหมคะ
1: ก็มีทั้งต่างชาติทั้งมีทั้งคนไทย
0: อ๋อนี่คือแบบตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คือทุกอายุเลยไหมคะ
1: ได้หมด
0: นี่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มเล่นนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ประมาณ6 ขวบ 7 ขวบ
0: 6 ขวบก็ได้เหรอ
1: ครับ
0: 6 ขวบก็ต่อยอย่างนี้เหรอ
1: คร
0: ับ จะเป็นลมคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่หลงเสน่ห์มวยไทยปกติไม่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ว่าสนุกแล้วนะคะแต่พอได้มาลองแบบว่าต่อยจริงๆได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นอีกคนนึงที่หลงเสน่ห์มวยไทยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณว่าแบบนักมวยด้วยนะขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่ให้ทั้งความรู้ถามยังช่วยสอนท่าเบสิกต่างๆของมวยไทยด้วยตอนนี้เหนื่อยมากขอพักกินน้ำแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ

0: ไหนๆจะคลายสงวนเรื่องมวยไทยทั้งทีมิ้นก็ต้องขอมาดูที่เวทีจริงๆกับตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างจากเวลานั่งดูจอโทรทัศน์อยู่ที่บ้านมากๆเลยค่ะทั้งสนุกสนานทั้งตื่นเต้นเร้าใจเรียกว่าลุ้นสุดๆตลอดการชกเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์ที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้มาลองกันนะคะ
1: มีบ้างคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องมวยไทยวันนี้นี่มินได้อะไรเยอะเลยตั้งแต่ได้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปได้ลองไปซ้อมและนี่ได้มาดูแบบสดๆเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าความสงวนของมินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงวนกับอาจารย์กันค่ะ
2: ผู้ชนะได้แก่น้ำเงิน
3: ตำราน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอมวยตับจากซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทยเพราะมีการปลูกต้นจากกันเป็นจำนวนมากโดยการใช้ใบจากแห้งปูให้ทั่วพื้นเวทีและนักมวยจะถูกผูกตาด้วยผ้าทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะได้ยินก็แต่เสียงเดินบนพื้นที่ปูด้วยใบจากแห้งเท่านั้นฝ่ายใดที่ต่อยได้เข้าเป้ามากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งมวยตับจากนั้นนับเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานมากกว่าการมุ่งผลแพ้ชนะ

0: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วมิ้นว่าไง
0: พร้อมใครฉงวนหน้าจานเราไม่ต่อยกันเอง
1: โอเคใครฉงวนวันนี้มันที่สุด
0: เอ้ยไม่โดนเราจะแข่งกันที่ไหนอาจารย
1: ์ที่นี่แหละ
0: ตรงนี้เลยเหรอ
1: เออเอาตรงไหนอ่ะ
0: เอาตรงไหนอ่ะเอาตรงน
1: ี้ได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้โอ้ยอาจารย์เฮ้ยๆหนูถามหน่อยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยยังไงอีกบ้าง
1: โอเคไอ้ยะ มวยไทยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรโอ้โหเมนจ๋าถ้าจะพูดไปนะฮะเรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเป็นเรื่องของ
0: แม่น
1: ผู้หญิงก็ต้องต่อยมวยได
0: ้เอาจริงเหรอคะ
1: ก็มิ้นไง
0: นะ
1: ผู้หญิงในสมัยโบราณก็มีการหัดหมัดมวยไว้ป้องกันตัวเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระยะประชิดผู้ชายไทยเนี่ยนะเรามีอาวุธเยอะแยะนะหอกง้าวหลาวทวนเป
0: ็
1: นระยะที่ลบไกลพุ่งไประยะพุ่งระยะแทงออกไปไกลใกล้ตัวมาเรามีดาบหมดจากดาบเป็นมีดเป็นกริดใกล้อีกถ้าเพื่อมือเปล่าอาวุธหมดนี่ไงหมัดมวย
0: ก
1: ำปั้นของเราในสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยนะก็ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนๆ 1,800 นิดหน่อยนะ 1,700 ไปปลายเนี่ยพุทธศักราชนะเราก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์
1: ต
0: ้
1: องว
0: ่
1: าพระมหากษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเนี่ยก็มีเรื่องราวของหมัดมวยเข้ามาแล้วนะครับสำนักที่มีชื่อเสียงตอนสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่เขาสมอครที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะฮะในสมัยนั้นก็คงไม่ไกลก็ไกลพอสม

0: ก็คือน้องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไปทรงศึกษาเรื่องหมัดมวยที่เขาสมอครแห่งนี้สำนักเขาสมอครและเมื่อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ฝึกหมัดมวยมาก่อนแล้วนะครับ
1: เป็นอยู่แล้ว
0: เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เกือบจะว่าทุกพระองค์ทุกราชการเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในการเรียนรู้วิชาการต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องทรงศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดมวยนะครับในสมัยโบราณจริงๆเราใช้คำว่ารำหมัดเออเพราะว่าก่อนที่จะต่อยมวยต้อง
1: ไหว้ครู
0: เ
1: ขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมอาจารย์
0: ครูในการไหว้ครูนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการ
1: ร่ายรำ
0: ต่างๆ
1: มีง่า
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เย
0: อะแยะมากมายโบราณจึงเรียกว่ารำหมัดพ่อขุนรามเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของการใช้วิชาหมัดมวยอยู่ในตำราพิชัยสงครามก็คือว่าผู้ที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามก็ต้องมีส่วนต้องพูดภาษาปัจจุบันก็มีคอร์สต่อยมวย อยู่ในนั้นด้วย
1: มีหลักสูตรม
0: ีหลักสูตรในสมัยโบราณเนี่ยที่สุโขทัยเองเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งคนออกไปกุลบุตรค
1: ือ
0: เด
1: ็
0: กชายทั้งหลายไปอยู่ตามสำนักต่างๆแล้วเนี่ยนะตามวัดวาอารามของสุโขทัยบางวัดก็มีการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยด้วยพระท่านสอนเอง
1: พระเป็นคนสอนด้วย
0: พระเป็นคนสอนเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่มาจากคนที่เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการต่างๆแล้วก็ในที่สุดอาจจะเบื่อหน่ายทางโลกก็ออกมาอยู่ในเรื่องของทางธรรมแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาสมัยยังหนุ่มยังแน่นอะไรต่างๆท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็เอากลับมาสอนนะครับในการสอนต่อยมวยตามสำนักวัดต่างๆเนี่ยนะมันจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยคือในสมัยสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นกุลบุตรไปฝากตัวกับท่านท่านก็จะฝึกให้เรามีความแข็งแรงก่อน
1: ด้วยการ
0: นี่แข็งแรงก็ไอ้ยะแข็งแรงในที่นี้ก็คือว่าสอนให้ตักน้ำตำข้าวพาฟื้นนี่โหนเถาวัล
1: ย์
0: ว่ายน้ำทั้งหมดนี่คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
0: คนเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อ
1: ปัจจุบันก็เลยฟิตเนส
0: ก็ปัจจุบันคือฟิตเนสใช่นักมวยสมัยโบราณจึงหุ่นดีมีอก3ศอกถึงได้เรียกว่าชาย
1: อก3
0: ศอกแปลว่าหน้าอกกว้างเอวคอดเชฟเป็
1: นตัว V
0: เชฟ
1: สามเหลี่ยมหัวคว่ำ
0: ฝึกหัดเรียบร้อยแข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อมาก็ฝึกท่านเอาผ้าขม้ามามัดเป็นก้อนแขวนลงมาก็คล้ายๆกับนี่แหละนี่
1: กระสอบทราย
0: คล้ายกระสอบทราย
1: เ
0: ออแต่ว่าฝึกให้ใช้นี่มัดเท้าเข่าศอกโบราณจะว่า
1: เท้าม
0: ัด
1: เข่า
0: เท้า
1: ศอก
0: เข่าศอกครบ 3-4 อย่างนี่เลยไอ้เจ้ากระสอบทรายเนี่ยนะมันน้ำหนักเยอะมันแขวนแล้วเนี่ยมันนิ่งช้ามันขยับได้ช้
1: า
0: แต่ถ้าเผื่อไอ้เป็นผ้าขม้าเนี่ยนะมัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบามันหมุนเร็ว
1: เหมือนคน
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนใช่มันมัดเท้าเข่าศอกของเราเนี่ยมันจะต้องเร็วมากเลยที่จะมีไหวพริบแล้วมันก็แกว่งไกลมันแกว่งไกลมันเบามันแกว่งไกลกว่ากระสอบทรายเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกไหวพริบปฏิภาณพอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จเริ่มต้นแรงขึ้นก็คือฝึกให้เตะข่าศอกต้นกล้วย
1: โอ้อันนี้เป็นต้นกล้วยแล้ว
0: เริ่ม
1: อันนี้เริ่มที่ความเป็นความแรง
0: ใช่เริ่มความแรงแล้วน้ำหนักเข่าน้ำหนักแข้งน้ำหนักศอกอะไรต่างๆลงที่ต้นกล้วยเตะเพาะเดียวเพาะเดียว
1: ต้นกล้วย
0: ต้องหักเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหักแล้ว
0: เสร็จจากต้นกล้วยแล้วคราวนี้เริ่มซ้อมจริงต
1: ่
0: อยกันเองกับครูต่อยกับครูแล้วจุ๊บจับจุ๊บจับโอเคเสร็จต่อยแล้วยังต้องปล้ำอย่าลืมว่าโบราณไม่มีกติกามวยนะ
1: คือคลุกกันแล้วคลุกฝุ่นไว
0: ้ใช่คลุกฝุ่นเลยถ้าเผื
1: ่
0: อใกล้ตัวก็ปล้ำในสมัยโบราณปล้ำทำไงปล้ำหักคอกับปล้ำหักไหปลา
1: เอาตายเลยเหรออาจารย์
0: เอากันให้ตายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: สมัยโบราณปล้ำกันนี่เอาให้ถึงตาย
1: แล้วหักคอคือยังไงแบบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็หักคอหักให้คอหักอะ
1: จริงเหรอ
0: หักคอหักไขปลาหักเนี่ยโบราณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ

0: พอผ่านการปล้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตอนจบแล้วเนี่ยของแต่ละครั้งแต่ละวันจะจบด้วยการอาบน้ำว่ายน้ำ เพื่อทำความสะอาดร่างกายตกค่ำนะครับพระก็จะท่านเรียกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วจากนั้นก็อบรมจริยธรรมนักมวยโบราณนั้นมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะเข็นฆ่าอาฆาตกันทุกคนมีศีลและมีธรรมะ อยู่ในตัวของหมดของเขานักมวยทุกคนนั่นแหละนั่นคือสมัยสุโขทัยมาสมัยอยุธยาจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ฝึกเรื่องบัตรมวยหมดเอาง่ายๆเลยนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะครับท่านก็ชอบเรื่องหมัดมวยอย่าลืมว่าท่านไปอยู่พม่าตั้งแต่พระชนพรรษา9พรรษาถูกส่งไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีไปฝึกมวยพม่าดิ
1: อ๋อต่างกันไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องต่างบ้างเหมือนบ้างนั่นแหละนะครับฝึกมวยพม่ามวยคาดเชือก
1: ไม่มี
0: นวม
1: อ๋อเป็นมือเปล่าๆเหรอคะอ
0: ๋
1: อเป็นผ้าพัน
0: พันผ้าขาวพันผ้าดิบฉีกเป็นแถบกว้างๆนะแล้วก็พันหมดเรียกว่ามวยคาดเชือกนี่อันนี้ยังดีนะรุ่นหลังรุ่นโบราณเนี่ยใช้เชือกป่านมณีลามัดต่อยลงไปนี
1: ่หน้าแหกเลย
0: ทั้งแหกทั้งถลอกทั้งปอกเปิบครบหมดอ่ะพระนเรศวรเนี่ยนะครับท่านมีกองพิเศษของท่านเลยเรียกว่ากองเสือป่าแมวมอง
1: แมวมองด้วย
0: กองเสือป่าแมวมองด้วยท่านคัดเลือกจากทหารของท่านเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นทหารก็คัดมาทิ้งแล้วเมื่อมาเป็นทหารของท่านแล้วเนี่ยนะฮะท่านทรงคัดต่ออีกคัดครั้งนี้เนี่ยนะท่านคัดแบบว่าต้องต่อยมวยเก่งกระบี่กระบองได้ต่อยมวยเก่งปล้ำได้ทุกอย่างรอบตัวหมดเลย
1: ต้องได้ทุกยุทธวิธี
0: ใช่เป็นทหารประจำพระองค์ไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเลือก
1: ทนาย
0: เลือกเนี่ยนะฮะก็คือคัดจากทหารด้วยพระองค์เองจากทหารปกติที่มีความสามารถแล้วเลือกขึ้นมาแล้วก็รับยศเป็นทนายโอเคเข้าใจต่อมาในสมัยของคุณหลวงสรศักดิ์โอ้โหขึ้นครองราชพระเจ้าเสือนี่แหละโปรดหมัดมวยมากเลยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไปตามต่างจังหวัดไปนู่นวิเศษชัยชาญอ่างทองนู่นเลย
1: ไปทำอะไรคะ
0: ไปต่อยมวยเล่น
1: ต่อยเล่น
0: มันมีงานวัดงานวัดเขาก็มีการงานมีต่อยมวยท่านก็ปลอมพระองค์ไปกับเสนาบดี 2-3 คนแล้วก็ไปถึงไอ้นายสนามมวยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นคนมาจากเมืองหลวงอยุธยาจะมาต่อยมวยเล่นก็จัดก็ไปต่อยมวยกับนักมวยนะครับนายสนามมวยก็จัดนักมวยพื้นที่นะครับของวิเศษชัยชาญที่มีชื่อเสียงมากเลยต่อยชนะมาตลอด3คนรวดเลยเอาขึ้นมาต่อยกับคุณหลวงสรศักดิ์พระเจ้าเสือเนี่ย3คนรวดต่อยทีละคน
1: คน
0: แร
1: ก
0: คนแรก
1: คือ
0: นายกลางมาตาย
1: มาตาย
0: เออนายกลางมาตายตายตายสนิท
1: ตายเลย
0: ตายพระเจ้าเสือสิพระเจ้าเสือคนเดียวน็อกนายกลางมาตายน็อก
1: ตายเลย
0: คนที่2ขึ้นมานายใหญ่มัดเล็ก
1: อ้าวทำไมตัวใหญ่แล้วมัดเล็กอ่ะ
0: มัดเล็กแต่แรง
1: อ๋อ
0: เออนายใหญ่มัดเล็ก
1: อาจารย์เข้าค่ะ
0: โอ้ขอโทษนายใหญ่มัดเล็กเสร็จอีก
1: น็อกอีก
0: คนที่3มาเลยนายเล็กหมัดหนัก
1: นี
0: ่
1: ตัวเล็กแต่หมัดหนัก
0: จบ3คนแพ้หมด
1: แพ้รวดดีดี
0: เพราะฉะนั้นนี่นะเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงรัชกาลจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตทุกรัชกาลในสมัยอยุธยาฝึกหมัดมวยหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัตนโกสินทร์
1: เหนื่อยแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: เหนื่อยแล้วจะพักอ่ะพูดต่อเลย
1: พูดต่อก็คือว่าช่วงหน้าช่วงหน้าเป็นค่าสิ่งต่อเพราะช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวซ้อมก่อน
0: โอเค
1: เดี๋ยวไหมอาจารย์
0: หนึ่งสองอ
1: าจารย์จะหมัดเล็กหรือหมัดหนักหรือว่าหมัดตาย
0: สาม
1: นี่ไง
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอปีพาทย์มวยไทยอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรำมวยไหว้ครูและการต่อสู้ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี3ชนิดได้แก่ชิงปีชวาและกลองแขกเมื่อนักมวยทำการรำไหว้ครูท่วงทำนองก็จะช้าเพื่อช่วยให้ลีลาในการร่ายรำดูอ่อนช้อยงดงามแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นดนตรีก็จะมีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเร่งเร้าให้นักมวยที่กำลังต่อสู้กันนั้นเร่งพิชิตคู่ต่อสู้อีกทั้งยังเร้าใจผู้ชมให้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ของนักมวยอีกด้วย

0: ไง
1: คำถามแรก
0: คำถามแรก
1: หนูอยากรู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขาไม่สู้รบกันแล้วเนี่ยมวยไทยมีความสำคัญอยู่ไหมอ่ะ
0: เขาก็สู้สิใครเขาบอกไม่สู้รบร
1: ั
0: ชกาลที่หนึ่งโหรบกับพม่าอุตรุดสงครามเก้าทัพก็เกิดรัชกาลที่หนึ่งเนอะรบรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนี่ยขอตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยในราชสำนักตำราพิชัยสงครามอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทรงแตกฉานอย่างดีเมื่อขึ้นครองราชแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทรงอุปถากอุปถัมภ์นะครับเรื่องของหมัดมวยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยมีทนายเลือกส่วนพระองค์ประจำพระองค์ด้วยมีพระมหากษัตริย์แทบจะทุกรัชกาลเนี่ยต้องมีกองทนายเลือกประจำของพระองค์ท่านแม้แต่พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยก่อนจะเล่าถึงพระราชโอรสนี่ขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่1ก่อนมันสนุกมากเลยมินในสมัยรัชกาลที่1เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าทรงโปรดในเรื่องของการหมัดมวยนะครับมีกองทนายเลือกของพระองค์ในครั้งนั้นน่ะมีพ่อค้าฝรั่งเศส2พี่น้องลงเรือกำปั่นสำเภามามันแล่นไปเนี่ยหลายประเทศไปค้าขายแต่ว่าบังเอิญคนน้องนี่มันต่อยมวยเก่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตต่อยมวยเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปค้าประเทศไหนไม่ได้แค่ไปค้าอย่างเดียวไปค้าแล้วเอาน้องเนี่ยท้าพนันต่อยมวย
1: กับ
0: คนในประเทศนั้นๆหาเงินไอ้เจ้าพี่น้องฝรั่งเศสคู่นี้มันก็แล่นมาเมืองไทยมาท้านะครับผ่านเจ้าพญาพระคลังหนจะขอค้าขายแล้วก็จะขอต่อยมวยด้วยนะครับเดิมพันกันถึง50ช่าง
1: 50
0: ช่าง58 40 4,000 บาทเงิน 4,000 บาทสมัยนั้น
1: นี่แม่จัน
0: โอ้ย40ล้านมั้งเกินค่าของเงินนี่มันมหาศาลมากเราจะไม่รับคำท้าก็กระไรอยู่รัชกาลที่1โปรดให้ทำตั้งสนามต่อยมวยขึ้นเลยที่ตรงสนามหญ้าตรงด้านหลังวัดพระแก้วสนามหญ้าใหญ
1: ่ๆ
0: เอาเชือกเอาเสาหลักปัก4เสานะแล้วก็
1: กัน
0: เอาเชือกโยงเส้นเดียวพร้อมยาว20เมตร
1: อุ้ยใหญ่จัง
0: ใหญ่มากเลยสมัยนั้นไล่กันไม่จน
1: อ่ะอุ้ยแล้วนี่นึกว่าวิ่งไล่จับ
0: จากนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดตั้งพระพลาที่ประทับเสด็จลงทอดพระเนตรน้องชายของรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดให้หมื่นพลานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายเลือกนะครับหมื่นพลานนี่เอามาอาบน้ำว่านลงน้ำมันว่านทั้งตัวลงน้ำมันว่านน้ำมันนี่คือแช่น้ำว่านเป็นน้ำมันน้ำว่านให้มันอยู่ยงคงกระพัน
1: ได้ต่างๆแบบว่าทุกอย่าง
0: ลื่นไปทั้งตัวหมดลงไปถึงเปรียบมวยกันแล้วโอ้โหเราเสียเปรียบมากหมื่นผลาญคนไทยตัวสันทัดขณะที่ฝรั่งเศสตัวล่ำใหญ่ไม่เป็นไรสู้กันพอเปิดเก่งปั๊บฝรั่งก็ตรงเข้ามาเลยมันก็จะจับพอเอาหมื่นผานเนี่ยหักกับจะจับไหปลา
1: หัก
0: อีกเหมือนกันหมื่นผานนะเต้นแล้วก็ถอยเต้นแล้วก็ถอยเต้นยับถอยยับถอยยับถอยยับถอยยับถอยไล่กันไปทั่วสนามพอไล่กันนักมวยฝรั่งเศสมันก็ทำอะไรไม่ได้สักทีนึงนะมันก็ชัก
1: ยั่วเราได้คล่องแคล่ว
0: ชักยั่วไอ้พี่ชายมันเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกองเชียร
1: ์
0: พร้อมด้วยกะลาสีฝรั่งเศสเต็มเลยเนี่ยก็เชียร์เห็นท่าว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะตัวน้องชายไอ้เจ้าพี่ชายฝรั่งเศสเนี่ยนะพร
1: ้
0: อม
1: กับ
0: ไอ้กะลาสีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มองดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปน้องชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะก็จะเพี้ยงพล้ำดังนั้นนะมันกระโดดเข้ามาในเวทีเลยไอ
1: ้
0: ต
1: ั
0: วพี่ชายกระโดดเข้ามามาถึงมาผลักหมื่นผลาญเหมือนกับดันไม่ให้หนีแล้วก็เหมือนกับล็อกต
1: ั
0: วไม่ให้หนี
1: โกงอ่ะ
0: โกงดิตำนานเล่าไว้เลยนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเห็นแล้วก็ทรงกริ้วดิทรงพระพิโรธว่าอะไรวะตกลงกันต่อยกันตัวแต่ตัวกลายเป็นว่าเอาพวกเข้ามาช่วยเสด็จลงไปด้วยพระองค์เองต่อยกับฝรั่งโอ้โหมันไหมล่ะพอเสด็จลงไปปั๊บนั่นนะไอ้กะลาสีฝรั่งเศสก็กลูกันลงมาไม่ต้องกลัวครับคราวนี้ทนาย
1: เลือ
0: กของเราทั้งหลายลงอีกตะลุมบอลกันหน้าพระที่นั่งสนุกที่สุดต่อยกันแหลกลาน ผลปรากฏว่ากว่าจะส่งแยกออกได้จากกันเนี่ยนะฝรั่งเจ็บแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณฝรั่งเจ็บหนีกลับไปอยู่ในเรือหมดด้วยการที่หนึ่งโปรดเกล้าพระราชทานหมอยาและหมอนวด
1: เอาไป
0: ช่วยดูแลนวดเฟ้นทายุกทายาใครฟกช้ำดำเขียวแตกตรงไหนก็ใส่ยานวดเฟ้นจากนั้นฝรั่งเศสตกกลางคืนชักเรือกำปั่นหนีเลยเงินก็ไม่จ่าย
1: โว้ยพี่โกงอ่ะ
0: เงินก็ไม่จ่ายสิก็ใช่50ช่างแพ้พนันไม่จ่ายถัดจากตอน
1: รัชกาลที่1
0: โอเคถัดจากรัชกาลที่1มันวอนกูแล้วนี่มันวอนแล้วมันวอนแล้วนิ้นเดี๋ยวเหอะเอาให้เสร็จรายการก่อนตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเถอะต่อจากรัชกาลที่1ก็คือรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติที่อัมพวาประสูติได้แค่เดือนเดียวพระชนพรรษา1เดือนกรุงศรีอยุธยาแตกจากนั้นก็เสด็จย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีที่ประทับพระตำหนักที่ประทับหรือบ้านของท่านเนี่ยของเด็กชายฉิมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชายฉิมยังเป็นเด็กชายฉิมอยู่ติดกับวัดบางว่าใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันก็คือวัดระฆังโคสิตารามเพราะฉะนั้นในวัยเยาว์เด็กชายฉิมฝึกหัดมวยที่สำนักวัดบางว่าใหญ
1: ่อ๋อมีสำนัก
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ย่อยๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงอุปถัมภ์มวยไทยอย่างมากเลยและทรงเปลี่ยนคำจากคำว่ารำหมัดมาเป็นคำว่ามวยไทย
1: มวยไทย
0: กำเนิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่เองครับต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการมวยไทยอย่างยิ่งที่สุดเลยผ่านมา4ก็ต่อย3ก็ต่อย4ก็ต่อยมาถึงรัชกาลที่5นะมิ้นโอ้โหรัชกาลนี้นะต้องบอกว่ารัชกาลที่5เองก็ทรงฝึกหัดเรื่องของมวยไทยใช้คำว่ามวยไทยแล้วเพราะรำหมัดเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2จากสำนักมวยหลวงสำนักมวยหลวงนี่นะอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนๆหน้าพระองค์ท่านแล้วผู้ที่ถวายการสอนวิชามวยไทยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือคุณหลวงพลโยธานุโยคคุณหลวงพลโยธานุโยคท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ต่อยมวยบัดมวยเก่งที่สุดมีไหวพริบปฏิภาณสารพัดหมดถวายการสอนแบบหมดไส้หมดพุงแกที่5ต่อยมวยเก่งมากนะครับไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2430นะมิ้นรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
1: กรมศึกษาธิการ
0: ก็คือต้นกำเนิดของกระทรวงศึกษาในปัจจุบันนี้ใช
1: ่
0: กรมศึกษาธิการในครั้งนั้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนฝึกพละศึกษา
1: อ๋อคือเหมือนวิชาพละค
0: ือใช่เป็นวิชาพละแต่เป็นโรงเรียนครูฝึกพละศึกษา
1: โดยเฉพาะ
0: ชื่อเต็มๆคือโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาและอีกสถาบันนึงก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้แหละ
1: อ๋อที่เป็นโรงเรียนฝึก
0: 2อันเนี่ยฝึกทหารนั่นแหละต
1: ั้
0: งสองสถาบันการศึกษานี้ทั้งโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาทั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิชาที่สำคัญก็คือวิชามวยไทยทุกวันนี้นะไปโรงเรียนในร้อยก็ยังมีวิชามวยไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมิ้นเราอาจจะมองเห็นเรื่องของมวยไทยเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่จริงๆแล้วมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาของลูกผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราเลยทีเดียว
1: ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจเปล่าสงสัยอะไรอีกจะคลายฉงนน่ะฉงนอะไรอีก
1: ไม่ฉงนแล้ว
0: ไม่ฉงนแล้วก็จบสิเหนื่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกีฬามวยไทยหรือว่าจะเป็นมวยต่างๆที่เห็นอยู่เห็นเป็นเกมกีฬาเห็นเป็นเหมือนกับว่าการแข่งขันที่สนุกสนานแต่วันนี้มินเพิ่งรู้จริงๆนะคะว่ามวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อกี้เกือบโดนหน้าแน่
0: จบ
1: ต้องมองมวยมุมใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กีฬาสนุกสนุกแต่มันคือวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองฝึกมวยดูก็ดีเหมือนกันสุขภาพดีด้วยแถมสาวๆได้ไดเอทด้วยนะคะเพราะว่าเบิร์นทั้งร่างกายเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้มิ้งกับอาจารย์ไปเบิร์นกันดีกว่าลาคุณผู้ชมกันก่อนอาจารย์
0: สวัสดี
1: ค่ะ

0: ดินแดนที่เป็นประเทศปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
5: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่ง ตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
4: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ย
3: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับนี่เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันนะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยหรือเปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหมอยากงั้นเราไปกันเลยดีกว่าปะไปงั้นไปเลยปะไปและนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหารแล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะเจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บนึงนะ
2: ได้ได
1: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
2: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ตรงนู้น
2: อ๋องั้นไปรับตาลองกัน
1: ไป

0: นี่นี่นี่นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปไปไปไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องแล้ว AJ เพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
0: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลย
0: ใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขียธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุ้มต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นมา
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึ๊กเลยครับ
0: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมและใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งนึงนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ ผม JJ ครับแล้วก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน

อดีตเข้าใจในอดีตเข้าใจรากเพื่อเข้าใจเราในปัจจุบันครับทุกวันนี้นะครับหากมีการพูดถึงเรื่องการศึกษาหลายคนคงส่ายหัวและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงได้เวลาต้องปฏิรูปไปอย่างจริงจังสักทีเราจึงเห็นการทุ่มงบประมาณจำนวนมากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการสรรหาโมเดลใหม่ๆจากต่างประเทศกันตลอดเวลาในขณะที่เด็กไทยเองได้ชื่อว่าใช้เวลาในห้องเรียนในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดในโลกผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาจัดอันดับการศึกษาทำไมการศึกษาไทยถึงอยู่อันดับรั้งท้ายทุกทีวันนี้ครับรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในอดีตไปดูประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและในอนาคตโอกาสทางการศึกษาทางเลื่อนการศึกษาของเราที่เหมาะสมกับเราควรจะเป็นอย่างไรไปกันครับ

0: ากย้อนกลับไปในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมีระบบโรงเรียนระบบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างทุกวันนี้คนในสมัยก่อนถ้าอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรก็จะไปที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของสัพพวิทยาต่างๆและก็มีพระซึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ทางศาสนานะครับแต่รวมถึงการศึกษาด้วยครับ
1: ถ้าพูดถึงสมัยโบราณเก่าแก่ประเทศไทยแล้วเนาะสถานศึกษาการศึกษามันยังไม่มียังไม่เจริญเวลาเราจะไปเรียนเราก็มักจะไปเรียนอยู่ที่วัดกันไปถามครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรียนจากวิชาทางศาสนาค่อยขยายผลมาเป็นวิชาชีพส่วนอื่นๆไปในโครงสร้างของสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนั้น
2: ถามว่าตามบ้านมีไหมตามบ้านเนี่ยแหละเป็นแหล่งสัพพวิทยาเลยแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นเช่นบ้านดนตรีบ้านดนตรีก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็คนที่อยากได้วิชาความรู้เนี่ยก็จะมาหาครูหรือว่าวิชาช่างที่เราเคยได้ยินคำว่าไม่ถ่ายทอดให้คนนอกตระกูลเพื่อที่จะให้สืบเฉพาะทางแบบนี้นะไม่ว่าการตีบาทนะการทำเครื่องเงินก็จะเห็นว่ามันอยู่ในครอบครัวเป็นงานที่อยู่ในชุมชนในครอบครัว
0: คงจะไม่ผิดนะครับถ้าเราบอกว่าบ้านและวัดทำหน้าที่คล้ายๆกับระบบโรงเรียนในปัจจุบันแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าการเรียนรู้ที่บ้านและวัดนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยก่อนที่มีการสั่งสมและสืบทอดต่อๆกันมาก่อนที่เราจะมีระบบการศึกษาอย่างในปัจจุบันการเข้ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับดังมีข้อมูลว่าบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้นำชาวสยามไปเรียนที่ยุโรปเพื่อกลับมาเผยแพร่วิทยาการในสยามถึง 2-3 รุ่นเลยนะครับการเข้ามาของระบบการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเห็นเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นเองสยามเองก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้านเมืองเพื่อไปสู่ความทันสมัยเรามีการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศส่งคนเข้าไปเรียนรู้วิทยาการอย่างเช่นวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมการต่อเรือและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นเองสยามก็ได้มีการติดต่อทางการค้าติดต่อทางการทูตกับมิชชันนารีหลายกลุ่มหลายคณะโดยเฉพาะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลต่อการวางรากฐานระบบการศึกษาของไทยในเวลาต่อมาครับ
2: กลุ่มที่มาจากสหรัฐอเมริกาคือคณะ Presbyterial เป็นนิกายหนึ่งในโปรเตสแตนต์ซึ่งเน้นในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของหมอแล้วก็เรื่องของการศึกษาอย่างมากคณะ Presbyterial เนี่ยมีบทบาทต่อระบบการศึกษาตั้งระบบการศึกษาให้เลยก็คือตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกว่าคริสตจักรสำเร็จก็คือโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นโรงเรียนชายนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนฝ่ายหญิงกุลสตรีวังหลังแล้วก็มาปรับมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราถูกปลูกฝังหรือแนวทางในการศึกษานะในระบบแบบอเมริกันก็คือระบบของคณะ Presbyterial ที่เข้ามา
0: ทั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในสยามแต่ก็ก่อตั้งโดยมิชชันนารีต่างชาตินะครับจบจนกระทั่งปี2442จึงมีโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสยามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบำรุงวิชาและตามมาด้วยโรงเรียนราชินีในปี2447ซึ่งโรงเรียนเอกชนเหล่านี้นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐเองนะครับก็ให้การสนับสนุนในการเปิดโรงเรียนพร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือเพราะว่ารัฐเองนะครับไม่มีศักยภาพในการที่จะเปิดโรงเรียนได้ทั้งหมด
2: ภายหลัง20กว่าปีเท่านั้นจากโรงเรียนที่เริ่มจัดตั้งขึ้นนะคะก็ไม่นานเท่าไหร่ก็เริ่มมีโรงเรียนเอกชนทั่วทุกหัวละแห่งเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเมืองแล้วก็ลูกหลานใครไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะขาดโอกาสก็กลายเป็นพระราชบัญญัติ เกิดขึ้นว่าต้องได้รับการศึกษานะคะทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นนะ
3: นอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนเอกชนจีนซึ่งมีการจัดตั้งครั้งแรกในปี2451และก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐคิดควบคุมการตั้งโรงเรียนจีนเพื่อความมั่นคงของชาติจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนขึ้นในปี2461
0: และโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่มีความสำคัญต้องถือว่าสำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนหลวงโรงเรียนหลวงนะครับแต่ก่อนดั้งเดิมนะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี2414โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาให้ความรู้กับข้าราชการและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราชวงศ์โรงเรียนหลวงแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในครั้งที่มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำหรับข้าราชการนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชปรารภว่าควรมีการจัดตั้งโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไปให้เป็นประโยชน์สำหรับราษฎรด้วยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตภารามนะครับในปี2427
2: พอหลังจากช่วงมิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในการจัดการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลสยามเองเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการการศึกษาเหล่านี้ให้กระจายไปเพราะเห็นความสำคัญนะคะก็ใช้ฐานซึ่งเป็นฐานเดิมเลยก็คือวัดออกไปเนี่ยก็กระจายไปตามวัดก่อนอันที่สองคือเทศบาลก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงธรรมการเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาของชาติทั้งหมดโดยภาพรวมชั้นที่ห้าเนี่ยท่านใช้วัดเป็นฐานในการขยายความรู้แบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนต่างๆก็มีทั้งโรงเรียนในระดับประถมและโรงเรียนในระดับมัธยมเพราะนั้นน่ะโรงเรียนมันก็ส่วนใหญ่อยู่ที่วัดทั้งนั้นแหละ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองพระโขนงนะครับย่านอ่อนนุชเขตประเวศข้างๆผมนี่ก็คือวัดปากบ่อแล้วก็โรงเรียนวัดปากบ่อนะครับหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีความพยายามที่จะนำโครงสร้างเดิมกลับมานะครับก็คือโครงสร้างของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนในนามของบวรครับ
1: โครงสร้างของสังคมไทยมันทำให้วัดโรงเรียนบ้านมันเชื่อมโยงกันบ้านเป็นผู้ตั้งวัดวัดเป็นผู้ตั้งโรงเรียนโรงเรียนจะเกิดหลังสุดเพราะฉะนั้น3องค์กรนี้จะต้องมาเชื่อมโยงกันมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลพระนักครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนเด็กก็ต้องผ่านหลวงพ่อด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรชาวบ้านก็น้อมมาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อมีปัญหาก็ปรึกษาชาวบ้านเรื่องโรงเรียนไปมามันก็เลยเชื่อมโยงผูกพันกันมากลายเป็นบวรมาโดยปริยายทุกวันนี้
4: เราเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาอยู่แล้วนะคะเด็กเราก็จะได้รู้ขนบธรรมเนียมมีการสวดมนต์ไหว้พระวันสำคัญทางศาสนาเราก็จัดกิจกรรมทุกอย่างนะคะของโรงเรียนกับของวัดวัดมีกิจกรรมอะไรโรงเรียนจะเข้ามาร่วมหมดเลยนะคะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ส่วนทางบ้านเราก็มีผู้ปกครองเด็กชุมชนอาศัยผู้ปกครองอาศัยประธานชุมชนอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนของเขตสวนหลวงเนี่ยของเราเนี่ยจึงเข้มแข็งค่ะ
0: โครงการนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรครับ
5: ช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยๆหนึ่งณตอนนี้ปัญหายาเสพติดพี่บอกได้เลยปัญหาวัยรุ่นเกเรตอนนี้ในชุมชนไม่ค่อยมีแต่ที่อื่นเข้ามามุมมองปัญหาตรงนี้สมัยก่อนเด็กวัยรุ่นในชุมชนต้มน้ำใบกระท่อมกินกันกลางถนนเลยต้มให้เห็นตอนที่ว่ากระท่อมยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะพี่ก็จะใช้ความอ่อนโยนเข้าไปคุยกับเขาฝานล้อมเขานู่นนี่นั่นเหมือนที่บอกอะโครงการบวชเนนโครงการบวชพระเด็กพ่อแม่เอาลูกมาฝากมาบวชเนนดีกว่าเพื่อที่จะกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เด็กๆให้รู้ว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้มาเรียนได้มาฝึกได้มามีวินัยได้มาทุกเรื่องอยู่ตรงนี้ค่ะ
2: บางทีนะเจ้าอาวาสยังรู้จักถึงพ่อถึงแม่เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่บาตรท่านทุกเช้าอะแล้วก็ดูว่าใครเป็นเกเรมีงานวัดเนี่ยไอ้ตัวเกเรเนี่ยมันถูกจัดการหมดอะโดยใครโดยผู้ใหญ่ในชุมชนใช่ไหมก็ไม่ค่อยกล้ารู้ไปหมดว่าลูกใครไอ้นักเลงหัวไม้เนี่ยมันก็กลัวพ่อกลัวแม่มันทั้งนั้นแหละก็ ็ตามได้จนถึงบ้านสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโครงสร้างทางสังคมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับไปบอกว่าบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคุณควรจะกลับไปหาโครงสร้างเดิมได้ไหมแต่บางแห่งนั้นคือไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนน่ะมันถูกตัดขาดออกไปจากความเป็นสังคมมนุษย์ไปหมดเลยอ่ะ
0: และนอกจากโรงเรียนวัดนะครับก็ยังมีโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนสังคมแล้วก็วัฒนธรรมไม่แตกต่างจากโรงเรียนวัดโรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
6: โรงเรียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ 2,480 ปลายๆนะครับก็วันนี้ก็มีอายุประมาณสักค่อนร้อยเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นมาจากคุณทวดตอนนั้นน่ะก็อยากมีรายได้ด้วยแล้วก็อยากสอนลูกหลานด้วยไม่อยากให้ลูกหลานออกไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มสอนลูกหลานมาก่อนโดยที่นักเรียนคนแรกของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลานของตัวเอง
7: โรงเรียนทองพูนเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไปต่างประเทศบ่อยชอบไปเที่ยวพอไปเห็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กอะค่ะพ่อก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนเขาน่ารักน่าสนใจเด็กๆดูอยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยคิดว่าเออกลับมาแล้วมาลองมาทำเองดีกว่าก็เลยมาใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยค่ะสร้างเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กขึ้นมาโรงเรียนทองพูนอยากให้เด็กไทยอะค่ะเป็นประชากรของโลกซึ่งประชากรของโลกก็คือต้องได้ภาษาโรงเรียนตามต่างประเทศค่ะจำนวนเด็กในห้องเขาจะน้อยเพราะเขาจะเน้นเรื่องการดูแลทั่วถึงซึ่งตรงนี้คุณพ่อก็เอามาใช้ว่าทองพูนเด็กต่อห้องต้องไม่เยอะนะเน้นการดูแลที่ทั่วถึงผู้ปกครองและคุณครูสามารถเข้าถึงกันได้ตลอดเวลา
6: เป็นช่วงเจเนเรชั่น2ครับเป็นรุ่นคุณย่าคือช่วงนั้นก็โรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงมากๆนักเรียนที่เนี่ยก็จะมีประมาณ900ถึง 1,200 คนปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนประมาณ180ถึง240คนเรามีส่วนร่วมกับสังคมยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนะครับจะมีความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างสูงนั่นน่ะคือข้อดีของโรงเรียนเอกชนหนึ่งก็คืออบอุ่น2สภาพแวดล้อมจะดีครับเพราะว่ามันจะเห็นกันหมดเหมือนวันนี้อยู่ในว่ามันก็จะเจอกันเห็นกันอยู่แล้วทุกวี่วันอย่างเงี้ยครับเราจะดูแลได้ทั่วถึงคุณครูที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีคุณครูที่สอนผมมาอยู่วันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวทุกคนอยู่กันนานครับไม่ได้แบบมาแป๊บๆแล้วไปทุกคนก็มาอยู่กันแบบจริงจังครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้มันดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากนะคะแล้วก็เอาใจใส่สามารถจะดีไซน์ดึงเอาชุมชนนะอย่างเช่นคุณป้าคุณแม่เข้ามาทำดูแลเรื่องอาหารการกิน
0: ขายที่นี่มานานยังครับ
8: 40กว่าปี
0: แล้วจำเด็กได้ทุกคนเลยเหรอ
8: ได
0: ้นี่ชื่ออะไร
8: บัญญาพล
0: ฮะชื่ออะไรนะ
8: บัญญาพล
0: บัญญาพลแล้วเจอเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ย
8: นี่เพิ่งเจอไปกี่ปี4แต่5ปีแล้ว
0: รู้จักชื่อหมดเลยเหรอแล้วบ้านลุงอยู่แถวไหนครับ
8: บางสะแก
0: บางสะแกไกลไหมครับจากนี
8: ่ซอย33นี่เข้าไป
2: อยู่ในชุมชนแล้วมันมีความอบอุ่นนะแล้วก็ครูเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นคนในชุมชนด้วยส่วนหนึ่งก็คือด้วยความจำเป็นด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบคนที่ตั้งใจเพื่อจะมาสอนเด็กที่มีจำนวนน้อยๆแบบนี้สร้างพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้มันมีคุณภาพนะให้ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจำนวนน้อยเนี่ยนะคะมันก็มีเวลาอยู่แล้วล่ะในการที่จะใส่ทุกอย่างหรือว่าปรับปรุงทุกอย่าง
0: ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะมีความสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธได้ยากว่าโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจากสถิตินะครับตั้งแต่ปี2540โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยทยอยปิดตัวลงเรื่อยๆ2540ถึง2556 16ปีนะครับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กปิดตัวลงไปถึง225โรงเรียนแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าในอนาคตโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะปิดกิจการมากขึ้นเรื่อยๆ
2: ก็เมืองมันเจริญมากขึ้นเจริญในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนครมากขึ้นแล้วเราก็ทำหลายความสัมพันธ์ในโครงสร้างแบบนี้ออกไปจนหมดเลยเราไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะคะเราเรื่องของชุมชนเรื่องของตลาดเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มันเห็นหน้าค่าตากันเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมไทยแล้วก็ยัดเยียดเอาโรงเรียนซึ่งอาจจะอยู่ไกลพื้นที่ไม่ได้ไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีคิดแบบนี้ของกระทรวงศึกษาธิการมานานมากแล้วแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่มีความสัมพันธ์กัน
7: เมื่อก่อนก็จะมีโรงเรียนเอกชนประมาณ850โรงตอนนี้ก็จะเหลือไม่ถึงประมาณ300โรงและก็ปิดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบุคลากรที่เอกชนเนี่ยจะโดนถ้าพูดง่ายๆก็คือโรงเรียนเอกชนบางทีจะโดนแย่งตัวไปจากรัฐบาลอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเนื่องจากมีการสอบครูพอสอบครูค่ะพอรัฐประกาศผลปุ๊บคุณครูบางทีเขาไปอ่ะเขาไม่แจ้งเราเขาไปเลยไปกันหมดเลยทั้งที่ทองพูนก็บอกแหละว่าให้แจ้งได้เราไม่ว่าแต่ขอเราให้หาคนพอไปเลยทำให้ระบบขัดสนพอขัดสนมีปัญหาผู้ครองเริ่มไม่แฮปปี้เว้ยทำไมโรงเรียนเอกชนเปลี่ยนคุณครูบ่อยเพราะเวลาเปลี่ยนยกเซตเลยนะมันก็จะเกิดปัญหาว่าโรงเรียนเอกชนโดนแย่งครู
6: ก็อย่างที่ผมบอกครับเด็กน้อยลงคราวนี้พอเด็กน้อยลงครูก็ต้องจ้างเหมือนเดิมต้นทุนก็ยังคือเหมือนว่าต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ารายได้น้อยลงรายได้ไม่พอต่อต้นทุนก็คือขาดทุนถ้าขาดทุนมากๆก็ไม่ไหว
7: ยิ่งช่วงโควิดช่วงนี้ค่ะก็เป็นไปได้ว่าการแบกรับเศรษฐกิจของช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างลำบากโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ได้โรงเรียนเล็กพอเด็กออกค่าใช้จ่ายฟิกคอสมีทุกวัน
6: ปิดไปหลายโรงเรียนนะครับแถวนี้ก็ปิดไปหลายโรงเรียนก็ถือว่าหายไปสัก 50% ได้ผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะครับก่อนโควิดเนี่ย2ปีเนี่ยผมคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ไหวไหมเนี่ยเราจะยังไงดี
2: แล้วหลายแห่งที่เขาพยายามจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเป็นไอคอนที่สำคัญเลยของชุมชนที่มันเป็นหมุดหมายทำให้คนจากชุมชนนี้ออกไปแล้วก็แบบได้งานเป็นข้าราชการได้ดีได้ดีนะก็เยอะแยะไปหมดเลยถ้ามันถูกยุบไปแล้วหรือมันหายไปแล้วโรงเรียนนะมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่เพราะเขาก็พยายามที่จะควบรวมเพื่อจะเป็นการจัดการที่อันนี้ก็คือกระทรวงศึกษามองแค่นี้เรื่องของการจัดการ
3: นอกจากโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแล้วในปัจจุบันก็มีการศึกษาทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองหลายบ้านให้ความสนใจเพราะเป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลครับ
9: โฮมสคูลจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราไม่ได้ส่งลูกเข้าไปเรียนในระบบแค่นั้นเองอะค่ะจะด้วยวิธีไหนก็ตามออกมาสอนลูกเองให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ได้มองว่าการศึกษามันจะต้องอยู่แค่ในโรงเรียนก็คือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยค่ะในหนึ่งวิชาเนี่ยคุณครู1คนแต่ว่าเด็กๆในห้องเนี่ยสมมุติว่าในห้องมีประมาณ 30-40 คนเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มันหลากหลายไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะเข้าใจวิธีที่ครูสอนคนนี้แต่เด็กอีกคนนึงอาจจะไม่เข้าใจด้วยวิธีสอนวิธีนี้พอเขาไปสอบหรืออะไรเงี้ยมันทำคะแนนได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนตัดสินว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่เก่งการแข่งขันในระบบโรงเรียนมันมีการวัดที่1ที่2ที่3เนาะมันก็สร้างความกดดันให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปกดดันเด็กอีกทีนึงซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กเวลาที่เลือกกิจกรรมให้ลูกจริงๆก็เลือกจากที่เขาต้องการอย่างลูกสาวคนโตเขาก็ตอนเล็กๆเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงไก่
10: อันนี้คือเส้นเลือดนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงนี
9: ้พอเลี้ยงเขาก็จะสังเกตดูพฤติกรรมมันคอยไปเล่นคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาแบบนี้
10: เหมือนแล้วนะคะเลยตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะ
11: มันดุกดิกไหม
10: มันดุกดิกดุกดิกดุกดิกอะ
9: เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเรียนรู้ของเขาที่มันเกิดจากสิ่งที่เขาสนใจจริงๆถ้าถามว่าวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมมันก็ได้จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
12: ระวังจะให้โดนสีดำ
9: แต่คำถามที่โดนบ่อยๆก็คือแล้วลูกจะมีสังคมหรอก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าคำว่าสังคมมันคืออะไรสังคมมันจำเป็นที่แบบลูกเราจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วมีสังคมในโรงเรียนแค่นั้นหรอจริงๆสังคมมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะมันมีสังคมญาติพี่น้องสังคมเพื่อนบ้านสังคมของกลุ่มคนที่สนใจในกิจกรรมเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นสังคมได
12: ้ชาวตะวันตกในปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธระบบโรงเรียนกันเยอะแล้วระบบโรงเรียนแบบที่หมอบัตเล่มาวางหรือว่าพวกเกรสไปที่เรื่องมาวางไว้เนี่ยมันก็ปฏิเสธกันทั้งนั้นอ่ะนะเยอะเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของพ่อแม่ด้วยว่าจะดึงเอาลูกออกมาจากโรงเรียนได้ไหมคือจะให้ลูกเนี่ยใช้เวลาในโรงเรียนเนี่ยขนาดนี้ได้ไหม
13: ทุกวันนี้นะครับปฏิเสธได้ยากว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามีโรงเรียนดังๆใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถรับประกันอนาคตบุตรหลานของตัวเองได้ทำให้เกิดการทุ่มเงินทุ่มเวลาแข่งเรียนแข่งสอบเพื่อให้ได้เก้าอี้ในโรงเรียนดังๆที่ว่านั้นจนบางคนพูดว่ากรุงเทพมีโรงเรียนดีแค่บางที่แต่ไกลบ้านถ้าเกิดอยากเรียนที่โรงเรียนดีๆนั้นแต่ไม่เก่งก็ต้องใช้เงิน
6: แต่ถ้าถามว่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นค่านิยมจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกเนี่ยลูกหนึ่งคนนะมันเรียนได้แค่ครั้งเดียวครับมันไม่แปลกอยู่แล้วที่พ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับลูกนะครับวันนี้มันดีสำหรับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่คิดแทนลูกก่อนวันนี้ถ้าพ่อแม่คิดแทนไม่ผิดครับพ่อแม่เราก็คิดแทนเราเหมือนผมเนี่ยที่ผมมายืนอยู่วันนี้ก็คือพ่อแม่คิดมาแต่ถ้าวันนั้นแม่ไม่บังคับให้ทำแบบนั้นมันก็อาจจะไม่มีผมอย่างนี้ในวันนี
9: ้แต่ว่าคนกลุ่มนึงเขาก็อาจจะมีค่านิยมในการมองการศึกษาเนี่ยในอีกมุมนึงที่มันจะไม่ไปตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่ว่าให้มองที่ตัวเองเป็นหลักมองที่ลูกของเราเป็นหลักเป็นจุดศูนย์กลาง
13: วันนี้เราได้กลับไปดูจุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อเนื่องมาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงจนถึงปัจจุบันคงเห็นนะครับว่าวัดโรงเรียนชุมชนมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในปัจจุบันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายคำถามที่เรารอคอยก็คือทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีการศึกษาที่ดีและมีโรงเรียนที่ดี
12: ขณะที่สังคมมันเปลี่ยนไปแบบนี้ระบบโรงเรียนเนี่ยมันใช้เวลาแทบทั้งชีวิตของเด็กอะอยู่ในรั้วโรงเรียนก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเด็กบางคนยังไม่กล้าเดินเท้าเปล่าเลยมันต้องแก้ปัญหาแล้วไงคะว่าระบบโรงเรียนเนี่ยมันควรจะต้องไปทางไหนประสบการณ์ชีวิตในโลกซึ่งในสภาพแวดล้อมนะซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะเติบโตมนุษย์ที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ
9: ์ไอ้ระบบการเรียนนะคะไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นแบบโฮมสคูลหรือว่าจะเป็นการเรียนในระบบทางเลือกต่างๆเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องตระหนักก็คือว่าอะไรมันคือความเหมาะสมของลูกของเราของครอบครัวเราคือเราต้องหาสิ่งที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเราอ่ะมันคือสิ่งที่ใช่ที่สุดอะค่ะ

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบูรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณฑีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและสร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบ

พระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
2: eating,
7: right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย
8: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้ง ให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและพิจัยดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชอร์ดีเชอร์สไปเดอร์
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
3: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
4: gift for you
3: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เป็นประเพณีมาแต่โบราณโขนจะใช้ผู้แสดงชายล้วนซึ่งแบ่งตัวผู้แสดงโขนได้4ประเภทคือพระนางยักษ์และลิงพระจะเป็นผู้ที่มีลักษณะสวดทรงสันฐานงามสมส่วนใบหน้ารูปไข่หน้าตาสะสวยคมคายจมูกเป็นสันลำคอโปร่งระหงมีท่าทางผึ่งผายไหล่ลาดพองามช่วงอกใหญ่ลำตัวเรียวสะเอวเล็กตะโพกผายช่วงแขนและช่วงต้นขาสมส่วนลีลาท่ารำของตัวพระจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูผึ่งผายนางเป็นผู้ที่มีลักษณะคล้ายตัวพระคือต้องมีใบหน้าสวยงามสดใสลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูแช่มช้อยนุ่มนวลสง่างามตามอย่างกริยาของหญิงไทยยักษ์เป็นผู้มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวพระแต่ต้องดูแข็งแรงและห้าวหาญมากกว่าหรือมีรูปร่างบึกบึนสูงใหญ่ไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเหมือนตัวพระด้วยต้องสวมศีรษะที่เป็นหน้ายักษ์เวลาแสดงลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูพึงผายโออามากโดยใช้ความเข้มแข็งดุดันเป็นหลักลิงเป็นผู้ที่มีลักษณะรูปร่างป้อมๆบุคลิกหลุกหลิกคล่องแคล่วไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเช่นกันลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูพึงผายแต่มีความคล่องตัวรวดเร็วในการเคลื่อนไหวท่ารำผู้แสดงทั้ง4ประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันดังนั้นกริยาท่ารำตลอดจนถึงการแต่งกายจึงมีความแตกต่างไปตามประเภทของตัวโขนอันสามารถบ่งบอกให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจน
1: จ้าของปูน้องเจล
2: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

คุณผู้ชมครับไซนั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตาข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังคุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: าบสงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสทาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตรตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานี่ครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยก็แคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้อยู่3ชนิดอันที่1 นะครับที่เห็นทั่วไปเนี่ยเค้าเรียกว่าสายนั่งสายนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้า

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

โหนดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโหนดข้าวและตาลตโหนดกาโดยตาลตโหนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโหนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโหนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโหนดข้าวตาลในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันทร์ขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วมักเรียกกันว่าทะ

0: การปลูกตาลตะโหนดของที่นี่นะครับถ้าจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตะโหนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์เป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาน้องก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตะโหนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
1: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตะโหนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีแหละเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: ต้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสถิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสถิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นแล้วเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสถิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจอปอรอรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง

0: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมาลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถ่อที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถ่อไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
1: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้สายอะไรต่างๆเนี่ยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปลาโอ่งหรือการตั้งปลาโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีฝาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมานะในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหานห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดจ่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุขวนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

น้อยเวิ้งทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่ข้าวเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้น

ข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถ์ทะเล

0: คลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงเข้าในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง
2: ทะเลน้อยตรงแอ่งน้ำตรงนี้จะมีสรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละซึ่งปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอ่ะ
3: เล่นน้อยแต่ก่อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่นน้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดปีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มตุ้งปลาชนตุ้งพอมาในยูนี้มันเปลี่ยนไปไหมตุกจริงตุกยาง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอกๆนะฮะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับพืชกับ

ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลจากมหานทีแอ่งน้ำแห่งมหาละหารที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน

ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: ความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุ้มทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะจึงเอามาปลูกที่ทะเลน้อยถอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้จะเอาประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปสอนกระจูดใช่ไหมไปสอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
4: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางคลามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติในปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้สูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันจะเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสักห้าวันต่อจะเอามาขายได้
0: ในแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้ล่ะทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็คุ้นก็มาหน้าได้ขึ้นหนึ่งล่ำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เตี้ยลูกเก้าลูกทิพลูกแต่เล็กพอมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลุ่งมาก

0: คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืนเพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสา
1: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่สองที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
2: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: ุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจคนไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงของพระสว่างบวรสถานมงคลสำหรับสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จออกวาระราชการรวมทั้งใช้เพื่อการพระราชพิธีและการบำเพ็ญพระราชกุศลสำคัญสำหรับฝ่ายพระบวรราชวังตั้งอยู่ทางด้านหน้าเชื่อมต่ออยู่กับหมู่พระวิมานสถานที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช
1: สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1บริเวณที่ตั้งพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นมุกเด็ดพระวิมานสันนิษฐานว่ามีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าพระที่นั่งพรหมพักต่อออกไปเป็นลานกว้างสำหรับขุนนางเฝ้ากลางแจ้งล้อมรอบด้วยทิมคด3ด้านเรียกว่าทิมมหาวงศ์เพราะเคยใช้เป็นที่ประชุมแปรมหาวงศ์พงศาวดารของลังกามาแต่เดิมต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสด็จโปรดให้รื้อมุกเด็ดและทิมมหาวงศ์สร้างพระที่นั่งขนาด10ห้องต่อจากพระวิมานด้านทิศตะวันออกครอบพระที่นั่งบุษบกบัลลังก์ของเดิมไว้ตอนท้ายด้านข้างพระที่นั่งมีหอขนาดเล็ก2ข้างข้างเหนือใช้เป็นหอพระอัฐิและข้างใต้ใช้เป็นหอพระมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยท้องพระโรงในวังหลวงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครลักษณะพระที่นั่งภายนอกมีความกลมกลืนกับหมู่พระวิมานที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่1คือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวด้านหน้ามีระเบียงหลังคาทรงจั่วไม่ลดชั้นตกแต่งเครื่องรวยรกาไม่มีนาคสะดุ้งมุงกระเบื้องไม่เคลือบสีหน้าบานรูปเทวดานั่งแท่นเคล้ากับลายกระหนกและบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ำเป็นลายพันธุ์พฤกษาแบบสกุลช่างหวังหน้า
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เล็กไอ้เล็ก
4: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
5: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
6: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่กัน

0: เจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบาย

0: ายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
2: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
0: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
2: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
0: สวัสดีครับคุณตาพวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร

0: โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์พระเจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคย

0: ลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
7: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับThank you.
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาจรุนปวนวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12

0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธสายญาติเป็นต้น
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด

ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misipong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางและก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะโอเค everybody, are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you happy?
1: Yes.
0: Okay, if you are ready and you are happy, let's see our topic for today. Can you read it together? Can you read it by yourself? อ่านเองได้ไหมคะ
1: Yeah.
0: Okay, 1, 2, 3.
1: Cleaning.
0: Okay, listen to me first. Cleaning.
1: Cleaning.
0: Time.
1: Time.
0: Okay, cleaning time คืออะไรเอ่ย Look at the pictures. ฮะเวลาแห่งการทำความสะอาดบ้านไหนใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทำความสะอาดบ้านเยี่ยมมากเลยเด็กๆช่วยผู้ปกครองทำอะไรเอ่ย
2: กวาดบ
0: ้
2: าน
0: กวาดบ้านกวาดบ้านคำว่าอะไรนะ
2: sweep the floor
0: what else อะไรอีก
2: wash
0: the dishes คืออะไรคะล้างจานถูพื้นคืออะไรเอ่ย mop the floor what else รดน้ำต้นไม้ water
2: the plants
0: very good clean the windows คืออะไรคะเช็ดกระจกฉะนั้นเด็กๆเนี่ยได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านมากมายเลยทีนี้คุณนกอยากจะทราบว่าเด็กๆยังจำคำศัพท์เหล่านี้ได้อยู่ไหมนะคะ we will use worksheet 21 housework in this activity you have to look at the picturesAnd write the correct faces. ให้เราทำไมคะ Look at the pictures. ดูภาพแล้วก็เขียนวลีให้ถูกต้องนั่นเองฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงมือทำจะให้เด็กๆอ่านวลีเหล่านี้ด้วยตัวเอง Everybody eyes on me. มองหน้าคุณครูค่ะมองมาที่คุณครูนะอ่านด้วยตัวเองนะคะคุณนกไม่อ่านให้ฟังแล้วนะคำศัพท์เหล่านี้เคยแล้วทั้งสิ้นโอเค let's go

your turn to put all the faces under the pictures. นามวลีที่กำหนดให้ค่ะเติมลงไปได้เลยมีทั้งหมดกี่ข้อด้วยกันคะ5ข้อนะคะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่21เรื่อง housework ให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วเขียนวลีให้ถูกต้องคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนคำศัพท์หรือวลีของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะ Let's check the answers เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าภาพแรกคืออะไรคะเก็บที่นอนหรือว่าจัดที่นอนใช้วลีว่าอะไรเอ่ย
1: Make the bed
0: Make the bed ตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลย Make the bed เด็กๆช่วยดูการสะกดคำด้วยนะคะ Make the bed ถัดไป number 2 ล้างจานใช้คำว่า
1: Wash
0: the dishes or wash dishes ได้เหมือนกันคำไหนแปลว่าจาน
1: dishes
0: very good ถัดไปทำความสะอาดห้องน้ำค่ะ
1: clean the toilet
0: ตัวคำตอบได้เลย clean the toiletถัดไปเหลือ2ภาพกับ3วลีแสดงว่ามี1วลีที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันไหนคือตัวหลอกแล้วเด็กๆถูกหลอกไหมภาพนี้คืออะไร
1: Sweep the floor
0: หรือ Mop the floor คำว่าอะไรมีความหมายว่ากวาด
1: Sweep.
0: แล้วถูล่ะใช้คำว่าอะไร
1: mop
0: the floor ฉะนั้น sweep the floor และสุดท้ายค่ะปัดฝุ่นโซฟา
1: dust
0: the sofa very good ใครถูกหมดเลยแสดงว่าเด็กๆสามารถจำคำศัพท์ได้ดีมากๆฉะนั้นคำหรือวลีที่ไม่ได้ถูกใช้นั่นก็คือ mop the floor นั่นเองนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์ค่ะหรือประโยคนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดได้อีกหนึ่งอย่างค่ะนักเรียนจะต้องถามตอบและเขียนเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้นั่นเองทีนี้ let's learn new structure วันนี้เรามาเรียนรู้โครงสร้างประโยคใหม่คุณนกมีภาพนี้มาให้เด็กๆดูเป็นอย่างไรบ้านแบบนี้น่าอยู่ไหมเอ่ยไม่น่าอยู่นะคะทำไมถึงไม่น่าอยู่ลูก
1: เพราะว
0: ่าสกปรกทุกอย่างเก็บไม่เป็นระเบียบเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูสถานการณ์นี้ This is Daniel's house นี่คือบ้านของใคร
1: Daniel
0: นี่คือบ้าน Daniel เหรอเนี่ยคนที่เรารู้จักมาตั้งนานสมมุตินะDaniel is going to clean his house. Daniel เนี่ยกำลังจะทำความสะอาดบ้านแล้วอย่าเพิ่งว่า Daniel. Daniel กำลังจะทำความสะอาดบ้านแล้วนะจ๊ะ Can you tell him what he should do? เด็กๆต้นทางและปลายทางช่วยบอก Daniel ได้ไหมว่า Daniel ต้องทำอะไรบ้างในการทำความสะอาดเราไปดูที่ห้องนอนของ Daniel. อุ้ยเกิดอะไรขึ้นผ้าไม่ได้พับไม่ได้เก็บที่นอนฉะนั้นแนะนำแดเนียลหน่อยค่ะอ่านตามลูก
1: you should
0: เก็บที่นอนคืออะไรอ่ะฉะนั้นเด็กๆอ่านเต็มประโยคเองค่ะ 1, 2, 3 you should make the bed อย่างแรกเลยที่แดเนียลควรทำนั่นคือ
1: เก
0: ็บที่นอนแล้วเด็กๆเก็บที่นอนหรือเปล่าเก็บนะเยี่ยมมากบางคนแอบพูดไม่เต็มเสียงเลยนะต้องเก็บนะอย่างที่สองค่ะอุ๊ยโซฟาบ้านแดเนียลโอ้โหน้องสุนัขทำไมคะกัดกระจุยเลยฉะนั้นดูจากพื้นแล้วพื้นสกปรกไหมเอ๊ะแนะนำอย่างไรดีคำแรกคือคำว่า youshoot ทำอะไรดี
1: sweep the floor
0: very good Daniel ควรจะไปทำไมคะ
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: กวาดพื้นนะต่อไปค่ะอุ้ยดูจานสิคะจานทำไมเลยสกปรกไม่ได้ล้างน่าจะเป็นเวลานานฉะนั้นแนะนำ Daniel หน่อยทำอย่างไรดี
1: you should
0: Wash dishes. Okay, พูดเองค่ะ 1, 2, 3.
1: You should wash dishes.
0: จานเนี่ยไม่ควรจะถูกสะสมไว้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำไมคะเกิดแบคทีเรียนะเนาะถัดไปห้องน้ำถามว่าถ้าเราเจอห้องน้ำแบบนี้ รู้สึกอย่างไรไม่อยากเข้าฉะนั้นทุกคนต้องการความสะอาดใช่ไหมอ่ะแดเนียลก็เช่นเดียวกันแนะนำแดเนียลหน่อยค่ะ
1: you should clean the toilet
0: okay you should clean the toilet ยังไม่หมดนะโอ้ฝุ่นเกาะเต็มโซฟาไปหมดเลยต้องทำอย่างไร What should he do? You should dust the sofa ฉะนั้นคิดว่าถ้าแดนเนียลเนี่ยทำตามคำแนะนำของเด็กๆแล้วเนี่ยบ้านแดนเนียลน่าจะทำไมขึ้นสะอาดขึ้นน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ We will use worksheet 22Talking about housework สถานการณ์นี้ค่ะแดเนียลเนี่ยเขาได้ไปทำความสะอาดบ้านเขาเรียบร้อยแล้วจนเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดฟ้าใสอ่ะมาดูนะซิทูเอชั่นนี้ฟ้าใส is asking Daniel about what to do to have a happy home ฟ้าใสเนี่ยไปถามแดเนียลว่าแดเนียลเธอทำยังไงอ่ะให้บ้านของเธอทำไมสะอาดเพราะว่าเมื่อกี้เราแนะนำเขาไปแล้วใช่ไหมแดเนียลนี่เชี่ยวชาญแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแดเนียลเนี่ยจะแนะนำว่าอะไรดูที่ example ค่ะตัวอย่างสมมุติอันนี้คือสถานการณ์ของนาโนอ่ะฟ้าใสบอกว่า the bed is untidy เตียงมันทำไมคะ untidy มันไม่เก็บให้เป็นระเบียบใช่ไหม What should Nano do? Nano ควรทำอย่างไรคะ Daniel ค่ะบอกว่าอะไร He should make bed ฉะนั้นวันนี้ทุกคนสวมบทบาทเป็น Daniel ให้คำแนะนำถัดไปฟ้าใสบอกว่าอุ๊ยเห็นปกป้องกับทำไมคะพี่สาวหรือน้องสาวของปกป้องเนี่ยทำไม The floor is not clean พื้นมันทำไมคะพื้นไม่สะอาดเอ๊ะจะถามคำถามว่าคุณควรทำอย่างไรถามว่าอะไร What แล้วอะไรต่อ What should ใครคะปกป้อง and his sister อีกคำหนึ่ง do What should ปกป้อง and his sister do เอ๊ปกป้องกับพี่สาวหรือน้องสาวของเขาเนี่ยควรทำอย่างไรพื้นไม่สะอาดทำอย่างไรดีกวาดพื้นฉะนั้นใช้คำว่าอะไรแทนปกป้องกับพี่สาวหรือน้องสาว they ฉะนั้นตอบได้ว่า they should กวาดพื้น sweep the floor ฉะนั้นเด็กๆจดข้อที่1ไปด้วยเลยค่ะจดลงไปได้เลยข้อที่1ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะนี่คือตัวอย่างการทำนั่นเอง

0: นักเรียนเขียนข้อที่1เรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาดูข้อที่2ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมคุณครูนะ My sofa
1: My sofa
0: has a lot
1: has a lot
0: of dust
1: of
0: dust โอ้โซฟามีฝุ่นเยอะแยะเลยฟ้าใสบอกอันนี้คือโซฟาบ้านใครเองฟ้าใสฉะนั้นฟ้าใสควรทำอย่างไรฉันควรทำอย่างไร What อะไรคะ What should I do อันนี้เด็กๆเติมเองนะฉะนั้นดูข้อที่3ค่ะเขาพูดถึงจุ๊บแจงแล้วห้องน้ำบ้านจุ๊บแจงทำไมฟ้าใสบอกอุ๊ย The toilet is dirty ห้องน้ำบ้านจุ๊บแจงทำไมลูกสกปรกฉะนั้นจุ๊บแจงควรทำอย่างไรเติมเองนะและข้อสุดท้ายค่ะฟ้าใสพูดถึงตัวฟ้าใสกับเก่งแล้วฟ้าใสบอกว่า our dishes are dirty ฟ้าใสกับเก่งต้องทำอย่างไรให้คำแนะนำได้เลยนะคะฉะนั้นขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่22เรื่อง talking about housework ให้เรียนดูภาพแล้วสร้างบทสนทนาให้ถูกต้องคุณครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของเด็กๆ ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วทำได้เลย

โอเคค่ะ let's check the answers เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าว่าเด็กๆ เนี่ยตอบเหมือนคุณครูไหมสิ่งที่เด็กๆควรระวังในเรื่องของการทำใบงานนี้นั่นคือการใช้ pronoun หรือว่าสรรพนามนั่นเองสังเกตนะคะเป็นฟ้าสายคุยกับแดเนียลนะฉะนั้นสรรพนามที่เราจะใช้เรียกบุคคลต่างๆต้องถูกต้องนะลูกอ่ะทีนี้อย่างที่บอกค่ะฟ้าสายคุยกับแดเนียลฟ้าสายบอกว่าโซฟาของฉันเนี่ยมีฝุ่นเยอะแยะเลยฉะนั้นฉันควรทำอย่างไรพูดว่าอะไรลูก What should I do อ่ะตัวคำตอบให้แต่งได้เลย What should I do ทีนี้ Daniel เลยให้คำแนะนำฟ้าใสว่าอย่างไรคุณควรใช้คำว่า You should dust the sofa เนื่องจากโซฟาของฟ้าใสเนี่ยมีฝุ่นเยอะแยะเลยฉะนั้นคุณก็ควรที่จะไปปัดฝุ่นโซฟานั่นเองตัวคำตอบได้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยดูการเขียนสะกดคำของนักเรียนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะถัดไป number 3ข้อที่3ค่ะฟ้าใสบอกว่า the toilet is dirty ห้องน้ำสกปรกห้องน้ำนี้เป็นของใครของใครคะจุ๊บแจงห้องน้ำนี้เป็นของจุ๊บแจงฉะนั้นแล้วจุ๊บแจงควรจะทำอย่างไรใช้คำถามว่าอะไรคะ what should จุ๊บแจง do what should จุ๊บแจง doตรวจคำตอบได้เลยฉะนั้นแดเนียลเลยให้คำแนะนำกับจุ๊บแจงไปค่ะจุ๊บแจงเราแทนอะไรแทนจุ๊บแจงดี she ฉะนั้น she should clean the toilet เนื่องจากห้องน้ำสกปรกฉะนั้นหล่อนหรือว่าจุ๊บแจงเนี่ยก็ควรที่จะทำไมคะควรจะทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองShe should clean the toilet. คุณลองให้เวลาเด็กๆตรวจคำตอบข้อ2และข้อ3สักครู่หนึ่งนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยดูการสะกดคำด้วยนะจ๊ะไปค่ะข้อสุดท้ายของเรา number 4 our dishes are dirty จานของพวกเราเนี่ยสกปรกจานของใครบ้างจานของใครที่สกปรกจานของฟ้าใสกับเก่งสกปรกพวกเราควรทำอย่างไรดีใช้ประโยคว่าอะไรลูก what should we do พวกเราควรทำอย่างไรดีจานของพวกเราสกปรกฉะนั้นเวลาที่เราตอบแดเนียลให้คำแนะนำค่ะคุณควรจะใช้คำว่า you should wash the dishes หรือ you should wash dishes ก็ได้ให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งนะคะในการตรวจคำตอบ

0: ทีนี้เด็กๆจ๋าวางปากกาค่ะ put down your pen everybody please put down your pen วางปากกาค่ะเพราะว่าในกิจกรรมนี้เราจะมา let's practice speaking ครูจะให้เด็กๆจับคู่กันสวมบทบาทเป็นฟ้าใสและแดเนียลนะคะโดยการพูดประโยคที่อยู่ในใบงานที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองฉะนั้นจะให้ทุกคนเนี่ยใครเป็นฟ้าใสตกลงกันใครเป็นฟ้าใส please show me your hand ใครเป็นแดเนียลโอเคอ่ะทีนี้ฟ้าใสพูดตามครูนกนะคะอ่ะ The bed is untidy What should Nano do
1: What should Nano do
0: อ่ะใครเป็นแดเนียลอ่ะพูดตามคุณครูนะ He should make the bed
1: He should make the bed
0: อ่ะถัดไปฟ้าใสมาThe floor is not clean.
1: The floor is not clean.
0: What should?
1: What should?
0: ปกป้อง
1: ปกป้อง
0: And his sister.
1: And his sister.
0: Do.
1: Do.
0: Daniel. They should.
1: They should.
0: Sweep the floor.
1: Sweep the floor.
0: อย่ามากถัดไป number 2ฟ้าใสเสียงอย่าแผ่วนะอย่าไปยอมแดเนียล My sofa
1: My sofa
0: has a lot
1: has a lot
0: of dust
1: of dust
0: What should I do
1: What should I do
0: เอาแดเนียลมาพลัง You should
1: You should
0: dust the sofa
1: dust the sofa
0: Number three, ฟ้าใสค่ะ The toilet is dirty.
1: The toilet is dirty.
0: What should Chup Chang do?
1: What should Chup Chang do?
0: Daniel, she should.
1: She should.
0: Clean the toilet.
1: Clean the toilet.
0: และข้อสุดท้าย Number four. Our dishes.
1: Our dishes
0: are dirty.
1: Are dirty.
0: What should we do?
1: What should we do?
0: Daniel, you should.
1: You should.
0: Wash the dishes.
1: Wash the dishes.
0: โอเคฉะนั้นในกิจกรรมนี้จับคู่กันเลยค่ะฝึกพูดได้เลยให้เลือกอย่างน้อย1หรือ2ข้อในการฝึกแล้วเดี๋ยวคุณนกจะให้ตัวแทนออกมาพูดให้เพื่อนๆฟังอ่ะพูดได้เลย

0: โอเคค่ะสำหรับช่วงนี้เรามา let's speak กันดีกว่าโดยที่คุณนกจะ random your number โอเคไหมโอเค the first number is going to be number 4ฉะนั้นคู่ของ number 4 come here pleaseได้เลยมาได้เลยค่ะใครเป็นฟ้าใส
1: ผมค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแดเนียลนะเริ่มได้เลยค่ะ
1: Our dishes are dirty What should we do?
0: Okay, great
1: You should wash the dishes
0: Okay, very good Thank you very much Okay, ปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะ Clap your hand for your friends OkayNext number is going to be number 16. Number 16. Okay, come here and bring your workbook. ใครเป็นฟ้าใสคนไหนเป็นฟ้าใสอ่ะอ๋อคนนี้เป็นฟ้าใสอยู่แล้วเพื่อนชื่อฟ้าใสพอดีเริ่มได้เลยค่ะ
1: The floor is not clean. What should Bokbong and his sister do? They should sweep the floor.
0: Okay, very good. They should sweep the floor. Okay, clap your hand for your friends. Very good. Okay, please take your seat. The last number is going to be number 20.Four. เชิญได้เลยค่ะอ่ะใครเป็นฟ้าใสอ่ะโอเคเริ่มได้เลยค่ะ
1: My sofa has a lot of dust. What should I do? You should dust.The sofa.
0: Okay, great. Okay, clap your hand for your friends. เด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยก็สามารถนำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ You look great. แปลว่าอะไรเอ่ย You look great. คุณทำไมจังเลยดูดีจังเลยนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่8เรื่องการใช้ should or shouldn't ใบงานที่23เรื่อง should or shouldn't และใบงานที่24ค่ะเรื่อง mother and son นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วงในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Cleaning is a way of showing your love for your home เขาบอกว่าการทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งวิธีที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยรักบ้านของเราอย่างที่เราเห็นไปบ้านของแดเนียลเป็นอย่างไรโสกโปกฉะนั้นการทำความสะอาดเนี่ยก็จะทำให้สภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยทำไมขึ้นน่าอยู่ขึ้นแล้วพอสภาพแวดล้อมน่าอยู่โรคภัยก็จะทำไมคะไม่มาเยือนนั่นเองฉะนั้นก่อนที่เราจะจากกันไปใครบอกคุณนกได้บ้างว่ากลับบ้านไปวันนี้จะทำความสะอาดอะไรบ้างถือไมโครโฟนได้เลยค่ะวันนี้เกรซกลับบ้านไปจะไปทำอะไรเอ่ย
1: Sweep the floor ค่ะ
0: Sweep the floor เกรซจะกลับไปกวาดบ้านอ่ะใครจะทำอะไรอีก
1: Clean the toilet
0: Clean the toilet very good อ่ะ status ค่ะ
1: Wash the dishes
0: Wash the dishes โอเคกีตาร
1: ์ Mop the floor
0: โอเค say itAgain,
1: mop the floor.
0: Mop the floor. ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจากที่เด็กเห็นบ้านแดเนียลแล้วเนี่ยรู้สึกไม่น่าอยู่ฉะนั้นวันนี้กลับบ้านไปทำบ้านตัวเองให้ทำไมคะสะอาดเพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะแสดงว่าเราเนี่ยรักบ้านของเรานั่นเองเด็กๆรักบ้านของตัวเองไหม รักบ้านของตัวเองไหมอยากให้บ้านของตัวเองสะอาดหรือสกปรกฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะ That is for today
2: Class wait
3: Thank you teacher
0: Have a nice day See you again next time Goodbye

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมาน่ะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์เงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ

0: เหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วย
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นนะครับแล้วก็การเขียนกราฟเส้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เราจะนำความรู้ตรงนั้นนะครับในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของกราฟเส้นนะครับแล้วก็เราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับกราฟเส้นในเรื่องของข้อมูลนะครับว่ากราฟเส้นเนี่ยเหมาะกับการนำเสนอโดยใช้ข้อมูลแบบใดนั่นเองในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นนะครับมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาของเราในวันนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับกับหัวข้อในวันนี้ก็คือการใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการแก้โจทย์ปัญหาทีนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากกราฟเส้นกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับว่ากราฟเส้นเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลแบบใดครับข้อมูลที่มีลักษณะใดควรจะนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นจำได้ไหมเอ่ยจะต้องเป็นยังไงครับมีความต่อเนื่องใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับก่อนหลังของเวลาจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับข้อมูลในลักษณะแบบนี้เราก็ส่วนใหญ่นะครับจะนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกราฟเส้นบนหน้าจอนะครับเรียนสังเกตนะครับถามเมื่อเรียนก่อนแล้วกันนะครับว่าจากกราฟเส้นดังตัวอย่างนะครับจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรแล้วสังเกตที่ส่วนไหนครับที่ส่วนไหนเอ่ยตอบดังๆได้เลยครับชื่อของกราฟเส้นถูกต้องไหมครับกราฟเส้นในข้อนี้นะครับที่ครูได้ยกตัวอย่างมาเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
2: จำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้เป็นปีที่2565
1: ใช่แล้วครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปี2565นั่นเองนะครับจากในตัวของกราฟเส้นนะครับก็ได้แสดงใช่ไหมครับแสดงรายการของข้อมูลนะครับตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ยเดือนมกราคมจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็มีการแสดงจำนวนคนใช่ไหมครับ